0: มหาวชิระราชธิดาน
1: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14:00 น.-15:00 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
2: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
1: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOSระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไป ดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรอง จะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
12: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
3: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสาร Virgo Transport 8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสันไรเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวคุณวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะฮิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะเมืองอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ6-2ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
22: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
23: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
24: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
25: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
26: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัว ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดของความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
25: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
26: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการทีนี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้ทางสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี้ยสมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี้ยต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่นักสังคมสังเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นผู้บุญธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อให้แน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
25: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
26: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจำเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวนี้พ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทำแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
25: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
26: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจำนวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
25: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
26: จริงๆเราเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
25: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมคะเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
26: อ๋อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้ หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทำให้เป็นแพ็กเกจทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่าหนึ่งสวัสดิการในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
26: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
26: สวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
4: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโย
5: เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนิโยลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโยในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโยรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโยนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโยถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
6: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโยก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
5: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโยสูงถึง91%ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
7: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโยเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโยนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโย 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
5: ปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนิโย ไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำรวมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยันเทียนรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
9: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
8: ขณะที่นางสายยุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
10: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
8: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวปริมปรัชภาภาครายงาน
2: เ
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
11: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ในงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
12: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจับคู่ข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
11: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
13: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
11: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
3: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
16: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเฮมาเงเลชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียวมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละเฮยอจ้อนาลูเหนือเกินเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮน่าอย่าซินก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กุญยาเอายิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้านานากาแงเลี้ยวแน่แงชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกแย่งาสีเวและงายิ่งโยมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้โหดัจ้า
7: โอ้โหชอปเปอร์
6: เหมือนสงค่า
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ั่งหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตึผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุก
5: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

rồi nhiều đồ cháu bìm dìu đồ lù mà dì à nhì em mì nè cháng thả ngà yè nhiều đồ thơ mà yè nhì yù à nà lù lò hè nhu sò gò nè yàng tì kò lò yè lá nè hù lá kì nè phá yà thập hù thần chú lá mè yè nhiều ngà nhì mì đò lè thay phô nà phí kà tù ngà lò yè nhiều à dù nà gò nè chơ mì khá mà mà yè nhiều bà mè xùi kà phù phò nè lá yè nhiều mè xùi ngà lè mè xùi lè yè em mè ก็ในตอนนั้นก็มาในมิ่งดูแลพระดานในมาเยี่ยนยงก็มาในมิ่งดูนักคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยงยุ่งไม่นักคนนี้สวทเชียงใหม่และงานเยี่ยนยูนายเยี่ยนยูนะฮะย่าพนักคนนี้บอกเกิดมาข้อแล้วก็คุ้งอะไรเยี่ยนยูพี่พนักคนนี้เองที่พระวิญญาณสิเชกโกกิโลเฮและงานเยี่ยนยูนักฟิบุพนักคนนี้สวทเชียงใหม่เองที่พระวิญญาณสิเชกโกกิโลเฮและงานเยี่ยนยูนายนี้จะกายจะนักคนนี้จะมีงานซุ้งยี่สี่โกจะมีสี่และงานเยี่ยนยูอุศนิปูแล้วโมลากันเนบาแล้วกันเนบิวกาไม่ยาบาโลกัดยืดทุพพะเลยยังไม่ดีนาดิมาขานเจียอินนากอทลากลางาเยี่ยนยูสิบาลามติโกไทพนากนี้วันจานลอยเยี่ยนยูอนนากนี้เชื่อกายายโยนิพังายากุชิวลอยเยี่ยนยูแห่งคนนี้มังเงินยูจอนายาดันแม่เยี่ยนยูยูสกนี้จะกาจีก็เลยทำมากุเนตกุป้ามาเกลี่ยมินาตัวชาติบิ้มเลยบินามาเยี่ยนยูตัวชาติบิ้มคนนี้เนี่ยขู่บาลามีเลยขัดทั้งพ่อเลยนี่บิ้มก็จะละน้าขันโนติที่ปูที่บิ้วที่บิ้วพันธุ์ในมาอย่างนี้ก็มันก็นี่อาดูกัจโจเล่สุใจวันปีใหม่เล่บูทางอะไรอย่างนี้หาเชื่อขัดท้องผ้าหลายเชื่อเล่ยาเชื่องาเล่อาขับพนันอะไรอย่างนี้ติดโควิดหน้าดามาอย่างนี้

提完了哦，几下到个飘提了，那个阿七姑八提唱来，个飘了就。

바퀴 벽에 매표라 허허카리 러다 카카가리 나

要是想命名字啊的啊叫刚子弄脏啊的那你那大妈叫你啊的我那你凑下来

울러 불러 처먹어 다자 울러 푸통 담아 더야 라 울러 처먹어

很多的米虫。走了外婆，刚才弄啥米嘛家吃个嘛弄，我阿妈提个嘛草嘞，老阿来啥米吃个叫阿老。

看几千哦下哦下落满为阿姐啊看几千下哦下落为不敢困难没有许多下

0: 老尼婆操我来回问，回头咱米尼婆操咱把下，啊卡下老尼西啊下咱老阿来，瞧此你到大大乌老婆同大妈到家老家，我们所有，我那边民送草阿家来，咱们的。米送草，咱米米家送蚂蚁。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
6: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันและพระหีบจันเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพื่อเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่างสิบหมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่างสิบหมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOSE ระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
7: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในเดือนสุดท้ายโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายเป็นชายไทยอายุ47ปีพร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่อลัว
4: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอโล
8: อาเชื่อเทเลเลโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: โอโบดาเจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
0: เนาะซง
3: อุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เชิญกระต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตึปูลอตาจุคาอัตเชิญกระต่อทีโดกว้าตาเดือดโอทองตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลิฟอกปะโคปะเคอร์บาทีบาโดเดือแวกเกินยอดอกตาโพดิโพคาอัตโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟปรามาห้าวอตาเลิฟอกปะโคปะเคอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาเราหกโคโพรัดทองตาโลบาสูออมอออทีรัดทองแก้เกตาติตาบาคะทีเลสัวหมอตุปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิญต่อคาอีนัดทวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟบาคือกึญญะกว่าแชวทีขวาคีเมอเลิฟอาเลิฟหอบแวทอดิซอลเลอร์ญาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปลาก็รากันเนบลื้อเนบโ
6: ดอปูแวปากันยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนหลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิบว่ากลือปว่ากยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิ้ก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนหรออ
1: ัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้เมื่อโชเปอร์ดอปแวร์มือพาติพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟแพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลอซาตาเชอร์กตอนเลอร์กอคอมือทอชิแกควีนาริและตูเลอร์อานาริติชีนะกนาดอปรากวาดอปราเซแพเลวิทยุคลื่นAM ตึกโทลุยกยานุ้ยคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลอซาดีเนาะโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจลอซาเซฟเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชกตอลโลกคอปานีอาเกอโอตปราวาดิซอลเลอร์อัตโตคุณีปาเกอปลาพลาลอเลอร์ตาเกจอตาบอบาเลอร์วิทยุเลอร์สวทเนาะแกตาเกจอตาบานุ้ยนาทีเนาะวีกอดอแฮออทอดอบาคาเดตากูบากูเซสปอร์ตดอเนาะมาแล้วมาเกเดแฮนนี่แฮตโตโตโจลอซาเดดอปูเวเลอร์อานาทิคิชีเนาะมื้อจานี้ออทอตาสมุซามือตาซาวีเนาะดิเนจานี้แลกแอดอลเลอร์เกเคโดกนาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือโพทาโพโดกันนาเซเนาะโทรศัพท์แฮตเบอร์คอลเลอร์เบอร์โทรศัพท์พี่จะแต้มเมเรแม้แต่เมลเลยกว่าดอลเลอร์ติ๊กต็อกเมเรเลอร์เฟซบุ๊กเมเรเดอร์กว่าดอปาดีคือโดกันนาตาซาวิเซเนาะตาเชกต่อเตอร์นาริตาปุอีและตือเลอร์อานาริติชีเนาะดีในชาเนอาตุคนนี้แต่แค่กอกาลสตาเปอีจะจบกับฮาเกแต่คือเนอตาคือเจาะตาบอบาดอและกันนากว่าตาซาวิเตอร์เพลคีเพลเนาะ

Terwedali tak sabi. Nah, cok paku po atah. Nah, terpelur kalau si blue peran. Lemu kau terpelur ni cok nu keje atah. Terwedah. Eh, nah terah. Hagi kena doh. Tak ke cok cikgu. Nah, ikan ni. Di sole bakal de pelah-pelah lo. Tak ke cok terblur ni. Nah, pernah hulur lah. Terwedah. Kau cok ten ni. Ahi kloce tabalah secita kekwe. Leto cok macam lo kau Kampucha. Nah, ikan ni macam kau ten ni depan dupa pra pra lo ta ke cho le pra dupa pra de he te pra pra lo ta ke cho le ta kho ti kho lo amma sa di cha le no di so le me ve da cho ek pho phien pi se no a ke le kho sok pra cham sam nak na yo ra tho mun tri a ke le pra lo ta ke cho le pra dupa pra ta te ba kha de ta โปรเจกต์เนาะอาก็ดาเลงบประมาณเนาะเลก็จะแต่สัวหมอเลยว่าดาเลนี่ขี้กระโทยกยานวิชีพยากระตุอีเนาะพี่ปนาหูตากระจอแต่ว่าดาปะเกเห็นลอเจโตเจอมาเจอกอกัมพูชาเสื้อฉีตัวกแกวนี้ตะคเนอัตมีตานกกอบาเนาะโปรเจกต์ขึ้นหรือขึ้นเจอนี้อาแกดิซอเลตาขอที่ขอโลอาเฮวดาเลิกโครงการดิซอเลกอกัมพูชาดูทอเดอร์ก็จะแต่พิลาปุกิลิเนาะตะมีลาอุตสอบาอีกันลาปุกินี่ตะมีเสื้อฉีตัวกแกวะเนาะเมื่อจะมีเวลาติชีข้อจุดคีก็แกวเนาะ18 ล้านบาทเนาะอาแก้ตาพิตามาอากอดาโครงการถนน R67เนาะแก้ตาบาเจลติชิคิกแกวเนาะ12 ล้านบาทก็ดอลเลอร์ตาพิตามาลากอดาโครงการด่านสตึงบกเนาะอีคันนี้แก้เจคือจุดคีก็แกวแต่คันนี้อาแก้โปรเจกต์คาราบาคาเดเจียพอเนาะอากอดาพาราดอกเบียเนาะดิโซเลอร์อัตโตโดโตโจลาซาเดโครงการเพียปูขีเนาะเดแต่แต่โลโลแต่เนาะกอดิโซเลอร์ตะมีโปรเจกต์ก็เลยนี่ตะมีเสื้อชิตเตอร์ก็แกวบาเนาะอีกอันนี้อาแกตะพิตามาเลอะปูขีลีอาแกโครงการหลอลีเนาะอาแกงบประมาณนะคะอีเนี้ยเพียปูขีเนาะปาจาลอซาลีเนาะจาลอซาดิโซกอดาเลคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมาธิการกดเลคณะกรรมการกรรมธิการเลสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเนาะแต่ว่าดาดิซอเลมปาเลอัตลอติลอเชนิอุบดาลีตนีมาจิกาลอบาเนาะดินิจานิจอเอกภพแต่ว่าดาดิซอเลตพิตมาก็ดาโครงการถนน R67 กดเลไอโครงการด่านสตึงบดตะคันนี้อาแกตาเลประมาไว้ดาวีลีคาอินโอเคดิซอเลบัลลอเกนอบัลลอเกอัปเรนอดิซอคาอินกอกัมพูชานี่อาแกอากมาโอเดเลกตะพิตามาคันเนาะโครงการคาดากิจาลอไว้ดาทอโบเนาะลอไว้ดาทอโบเตอลอไว้ดาโตวะดิซอเลอลอไว้ดาทอโบในเตกว่ากับพาเวดาวาจีเนาะดิซอตาพี่ตามาระคายนี้อาแกดิซอประจอแต่นี่ข้อกว่าช่วยดาเลิ่นยาหมอแล้วฮีเนตาสเวตาเจตาคือตาคอเนาะดิซอมาเกลมอ่ะเราอะโครงการถนน R67 ค่ะมาเกลอาฮีเนตาสเวตาเจตาคือตาคอแล้วก็จอแต่วิเลมาเกลเรื่องนี้เนาะวิกดออาแกเราอะก็กัมพูชาบาลลอกก็หมาเกลเลิกก็จอแต่ใครอีเนาะเดิมไม่ใช่เลิกอับบาคาเดอร์ตาใครนี้ก็เลยก็เจอคีโครงการนี่เนาะดิซอก็ดาบริษอาแกองค์การสำนักงานร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านเนาะกับประเทศเพื่อนบ้านดิซอลก็ดา NEDA เนี่ยอาแกตามาลอตตอลาข้อ5คือเนาะกลัวเจเนาะเลิกแกแฮเห็นลอตาพิตามาตะไครอีเนาะดิซอลเลอร์กว่าเวลาละเกแก้บดึกแก้บผูเดก็จะแตะรากตื่นนี้เนาะเมื่อจะบากค่าเดือก็ดาเงื่อนไขตาเลอปะบามาตาเลอะเตลไวดานี่เนาะอะเกเรดก็จะแตะรักก็ตื่นเนาะอีกานีเดอร์คาอีเนาะดิซอลเลอร์ปะปลาพลารอตากระจอกเนาะเลปารารอตากระจอกเลโคศกสำนักนายกรัฐมนตรีแต่วดาดิซอซาอือตาเลดับเบิลแวร์อารอกึนนาตากระจอกตะคาเรตจาเรเนาะบากว่าเดียรอติรอแช่ตากระจอกตะคานี้อเปิดทอแลป้าตาขอที่ขอโลอัวเนาะอีกานีเดอร์ดิซอลเลปัดุปปะแฮตแต่ปลาพลาลิเนาะตาพิตามาระคาอีตะเมกแก้กลัวเจลตัวเจอมาเจอกอกัมพูชาบะเนาะแก้ตาพิตามาลอลีเนาะแต่ยังยอดแต่แก้ตาพิตามาลอลีเริ่มมาลีวีโอเคเลอร์อควาพอลเลอร์บาลลอเกวิกดอ
พี่ก็เลยติชีโคก็แกวดคันนี่ก็กัมชาเดบันลอกเวลาที่ซอเลอร์ปะเปิ้นโลจ้ะจานี่เนาะปะเปิ้นโลจ้ะบันลอกเราเจ็บเราเจ็บตีเลืออันเลยจานี่เนาะนี่นี่จ้าเดอเฮแต่เดียเราตีเราแช่เนาะบาค่ะคือเนาะดีซอตักกระจอเลอร์อัตมีเนาะก็ดีซอปะเตวดาก็จะแต่ที่ในโปรเจเซอร์ชีเตอร์ก็แกวแล้วตัวเจอมาเจอก็กำจัดต้นเมียเนาะอันนั้นก่อนเนี่ยแกแต่ชีข้อก็แกวมือจัดต้นเมียแกโปรเจเลยมาเจอว่าอาแกโปรเจคาร์เลอร์ก็กำจัดเนาะเดอร์ก็จะแต่ดูทอตาพิตามาสกวีก็กำจัดดิซอไอแฮบาร์ลอกเกลเลอร์ก็จะแต่จันนี่เนาะอีกค่ะเดอร์เฮแต่บาร์ดอปเวเมื่อพาร์ตี้เพื่อพี่โอเวดาเพื่ออีเนาะแลกันนะดอกกว่าตาซาวิดอเตอร์เพลดอเนาะเตอร์เพลคอเลอาจอปปเลอตาเนาะเตนี่กันนะตาซาวิปายิลิเลตาเหือค่ะเนาะใครตาจูใครเดียเนาะมุจาเตอร์อาลาลบะเนาะคือหนูเราเลตาเหือค่ะตาเชื่อกันตอลีกันนะกว่าตาซาวิตาเหือค่ะตาเพลเนาะ

No, ta savi, ta khư kha, cho bỏ bỏ lệ à ta, qua ta chưa có to, khô bởi khi rứ, chip bởi chip khô, đọc bởi vẻ, mưa gà phá tì, bởi phì co gà, nó, cần là đọc gà lơ, vì thi dụ, qua đọc gà lơ online, nó, mù cho bởi, về nó phát ra, cho chai ya, nó, tìm lưu gà lơ, hẹt tôi đủ tổ chốc gà lơ online, nó, đó lơ, về nó đa, nó, มือขอจะช่างพลเมเกเนาะภาษากรเมเกเลยให้ตัวดูตัวจบกันดีในจ้าเนี้ยให้ตัวก่อนละซาดอแค่มหาดตบลอเนาะตาเชื่อกต่อเลอคือนาริฮาลกอปาและตือเลอนุยนาริเดยาพอมลาวารัญญาไฟแพโรดเนาะเดอแพเลตตอลลอวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกิแม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตาเชื่อกต่อเลอเปิดปากกันหรือปากเกินย่อเนาะเลอสวทเชียงใหม่จะต่ออีเลคลื่น AM ตึกโทลุยกยานุ้ยคือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเนาะเลปากยอเนาะเลคลื่นนาริและถึงเลนุ้ยนาริตัวนี้แล้วค่ะตัวตากระทุกกระทอวิเซจุเนาะดีเดจ้าเนี่ยก็นาเกตาซาวิทเพลวีแลเกเลหรือโพธาโพเลปฏิมูสอตาตือตาเชือกตอเลเบมือซับคีโอเดอร์โคลเดเจลอพาลาซาเปอีตาบลื้อเนาะ

เลือชีปูกาพอกฮาเลือชีปู

0: สุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊ส

0: Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพ

0: สมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เชิญชมนิทรรศการงานวันลองกองนำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์สู่เกษตรยั่งยืนในงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่49
2: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทานภายใต้แนวคิด124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานศาสตร์พระราชาสานต่องานชลประทานกองงานวันลงกองภายในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5ศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสภายในนิทรรศการได้นำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำพลังงานสะอาดมาใช้สูบน้ำควบคู่กับระบบน้ำหมุนเวียนช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียน้ำลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในนิทรรศการกองงานวันลองกองของกรมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ณสวนร5ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
3: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยได้ติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ดูแลเส้นทางจราจรให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วน1146ยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้

0: โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
6: ที่วิจอวิออกคอโล
7: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคม ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

0: อองเป้ไหลใจเฮาจึงเหมือนเฮาอองเป้ไหลในรอกะไม่ยาวหายนึงก็เฮาจังว่าบ่เฮาจังใจเฮาจึงเฮาจังผิดตังก็เปว่าเมียวสายใจมโนซากวนเฮาเขาน่ะใกล้ๆมืดมนจับแป้นอารมณ์โคกเบิ่งสิจังเฮ็ดผิดไหลง่ายๆนังคาเยาขอบไหนเฮาโลคักแป้นใจเฮา
1: เจ้าใจเฮา
0: เฮ็ดสังอย่าเฮ็ดจอมใจเฮ็ดจอมตั้งไข่ใจในข้าวอ่ะใจไหนเฮาโลฝึกให้อ่องเป้มันพอเฮาอ่องเป้เสียงใจเฮาไหนเหมือนเฮาง้ำปึงไหลโทรเก่าแหละเข้มหวานเฮาเสียงเสียงขยับ

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูกลค่ะทบกันที่เนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมข่าวหมู่ข่าวนุ่นค่ะอพบทบจอมบอมไม่พี่น้องเขาสิตอนตาในวันเมื่อในถึงมาวันจันทร์ที่14เดือนธันวาคม2526ปีใต้2001ปากปลายเศร้าเอ็ดส่งเห็นหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จะในเห็นสามปากปลาย88คู่ถึงมาเลือนสิบเหมอสามคำในวันเมื่อในพบทุบซ้ำกันตั้งเขาหมู่เขานุ้นดีห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ฐานฐานหน้าก็กับสืบข่าวที่สามกรมประชาสัมพันธ์เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปีน้องเขาในวันจันทร์ค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในอ่อนเอาปีน้องเขามาถ่อมเพียงความเสียอ่ำก้ามาถ่อมบ้านข่าวเงาอันหางเฮียนฝักดวนจู่ถึงปอมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาหลายรองหลายอันค่ะข่าวเงาอ่อนตั้งก็เดเป็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวเงาฟิงฟ้าราศีตั้งปอดห่องซึ่งไทฝนเดือดจังตกลงมาโหปากมัน 60% ในปืนตีเดตกน้ำตั้งเจดวนเมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตเพชรบูรณ์ค่ะพี่น้องเขาเขาอยู่ก่อนในเขาตั้ง7วันตั้งนาดอกว่าถึงวันที่19นั่นฝนกระตุดตกลงมา 60-80% ในปืนตีติดตกน้ำมังปืนตีในค่ะตรงตั้งเสื้อในก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมในอันนี้เอามาฝากตัวจูถึงปอมเมปีๆน้องๆเขาค่ะบ่ได้มาด้วยดังภาคกลางในนั้นค่ะพี่น้องเขาที่มีฝนตกลงมาเหมือนดังตั้งนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเจ้าในหัวปากมัน70ในปืนตีในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากวันพี่น้องเขากูก็กูกวนเจ้าหนังไหนค่ะพอเดี๋ยวมาด้วยเทียงในค่ะหิมผังน้ำปังไหลในจึงเดี๋ยวจังมีฝนตกหนำค่ะอ๋อยกก็เดี๋ยวจังให้ได้น้ำปังไหลขึ้นสูงหลู่เลยฟังกันไว้จอมลงดังเจ้าในข้าจะเอามาฝากปันค่ะเพราะเป็นทั้งเมืองใต้บางทีก็ผลเคยผลแค่หือดอกมังปืนตีเด็กเข้ามาบางทีก็เด็กแค่กัดมากลางในเจ้าเจ้าเลยหัวคำกุ้ยกาจึงหือกอลีฝนก็ตั้งจังตกลงมาเทียงอยู่ก็ฝักฟังไว้ปันให้ถ่อมด้วยข่าวเงากันให้ขึ้นตั้นอยู่ตาสีค่ะปอมเมปีปีน้องๆเขาเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นลองการให้งานเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีมาฝักตวนจู่ถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจึงหนังเลยค่ะออปีน้องเขาค่ะมาด้วยเทียงลองหนึ่งในนั้นค่ะปีน้องเขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องลองเพฝนเพลมเพอีสังเสริมว่าก็จะมีป้าดังเพไพใหม่ไพใหม่นี่ก็อ่ำลึกมืออ่ำลึกข้าวว่ามันหัวมันจะเปลี่ยนขึ้นมากเมื่อไรเนี่ยค่ะดีดังเว้งตากงค่ะสั้นช่องเขานั่นเนี่ยค่ะมีกวนลู่ตายกว่า2เกาะเนี่ยค่ะเมื่อวันที่13เดือนธันวาคม2526นั่นภายจ้อยแถมก้นทบเพหลายกว่าที่ผู้เอาข่าว BBC เขาว่าเมื่อนั่นย่ำกลางในหมอก8โมงปลายซ้ำมะเน็ดเป็นลองไฟใหม่กว่าที่ร้านขายเหล้าปิยาที่1อันมีไว้ที่เซียนตั้งสั้นช่องเจเว้งสั้นช่องตากงค่ะกล้าแขดกล้าแขหมดไพ่เขาไหลอ่อนกันมาแขหมดเปลวไฟจังเย็นลงกว่ามือเข้ายาม8โมงไป41มินิตไฟใหม่เข้าหึงหมอกเศร้ามินิตไปกล้วยกะลองตั้งเจอในมีผู้ใจ2เกาะและลู่เสียงกว่าในไฟแทงดังยิงก่อน1เกาะเลยเติมหมัดเจ็บสีส่งไว้ที่ห้องยาหลงก้นเมืองตากุงในค่ะย้อนเปิดสั่งและไพ่ไม้ลองลู่ซุ้มเจอในมีจังหือในก็ไปเลยฮู้จ้อมแต่ต้อไหลในค่ะนี่ก็เป็นแทงนึงลองเอามาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจ้อมกันว่าเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเที่ยงรองหนึ่งไหนค่ะก้นเมื่อวันที่12เดือนธันวาคม92เฮงปลายเศร้าหกนั่นไหนค่ะออพี่น้องเขาย่ำกลางไหนเจ้ามีเจ้านาตีตีเว้งสังขบุรีเจตวันกาญจนบุรีค่ะเมืองไทยตีนยอบไหลก้นเมืองห่มตุ่มเมียนมาอันหลักเขาเมืองในเมืองจึงไทยพิษปักเปิงหมายมีค่ะออพี่น้องเขาเจ้านาตีเปิ้นก็กดแจกดทัดนั่นตีวันน้ำกึกอีกดังปริหารไปเรียนเรียนแลห่มกันเสเรียบย้ำจอมกดทัดด้วยลองพิษปักเปิงหมายมีอยู่ดีในปืนตีซ้ำจังไรหันก้นจุ่มหนึ่งแป๊บมกอยู่ในเถินอันมีฝ่ายลังส่วนหมักโอ้ก้นวันอันมีในหมู่แปดเอิงน้องรู้ใจเวงสังขบุรีค่ะเมื่อเจ้านาตีเปิ้นเข้ากับกดทัดด้วยถึงเนี่ยค่ะทั่วผันก้นใจเซาเอ็ดเกาะยิงเซาเอ็ดเกาะห่มมี42เกาะอ่ำมีวัดไวไม้ฝังอีสังเขาเมืองอ่ำฮู้ความไทยเสอิดมือเฮยก้นปิ่นผาสามารถรองถามจึงเลยฮู้ว่าเจอเขาเป็นก้นเมืองเมียนมามาจู่กันดีวิ่งพลาสามสู่เสก้นในตั้งอ่อนเขาไปตั้งเนื้อถึงเขามาในเมืองไทยมือถึงที่ผายลังซนหมักโอ้นั่นก้นในตั้งลัดว่าให้เขาไปทากาอันเต็มมาฮับไว้ตีนนั่นในเสจงก่อยออกมาห้องเขาตึกไปกาจังเนี้ยตีนยอบเย้าเจ้าหน้าตีห้องเขากว่าขังไว้ที่ห้องปริหารสังขบุรีเสตีเอาตั้งพิษว่าเลยหลักหลอมเขาเมืองพิษปักเปิงหมายมีค่ะเจ้าหน้าตีลาดวาตีเจตอนกาญจนบุรีนั่นกำตีนยอบไหลก้นหลักเขามึงเมื่อไหลวันปนมานั่นก็ตีนยอบไหลกำนำแต่เขามีปีน้องอ่อนกันมาเหตุการณ์อยู่ไว้เมืองไทยอยู่เย้าปีน้องเขาใจปันไว้ค่ะการในนาป้อยจ้าอ่อนตั้งเสขึ้นหักเอาเงินในกาแห้งหมาเขาการในนานั่น
ป้ากำเข้าตั้งจำไก่เสียเสียงหนึ่งก็เลย 20,000 ถึง 30,000 วัตต์พอใครสืบกว่าตั้งเมืองมาเลเซียจึงเสียงหนึ่งก็แมทหมอก 100,000 วัตต์เจมเจอในค่ะอันนี้ก็เป็นกุ้นหลักเขาเมืองตั้งเมืองซึ่งไทยตอนตัดดีมาเหตุการณ์มันก็ได้กว่าทั้งเมืองที่3เจมเจอในก็มีในค่ะตรงตั้งเจอในก็เป็นข่าวเงาเชียงหนึ่งลองเอามาฝากตัวนจุดถึงป้อมไม่ปีปีน้องๆเขาให้เลยยินถ่อมจำกันซึ่งหนังในค่ะป้อมไม่ปีน้องเขาค่ะวันกันหรือจะจูเก็บกำก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอุปูจำกันแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะลองวัดลองไว้ในค่ะน้องกัมมาพี่น้องเขาก็อย่าลืมเนกไล่แชร์ปันเฮาค่ะในตอนการเฮาค่ะที่ในในค่ะออกัมเตเอามาฝากปันพี่น้องเขาค่ะนะยังพองตะเหลวลือหรือใจช่อมด้วยเพียงความบานหูถูกใจกันกวนส่งขึ้นมาอุ๊จำกันแข่งกัมหนึ่งค่ะ

หนึ่งเพียงความค่ะพี่น้องนินชมจำกันในคันว่าเป็นเพียงความอันเลยชื่อว่าเมื่อมองเก่าเจอถึงเนี่ยค่ะเตรียมเป็นสายเปิ้งหยันคะเนาะโยกอห้องเหล่าฟ้าเนี่ยค่ะเอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมจ้อมกันเจื้อหนังในค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะเนี่ยก็ฝากตัวจนถึงกันค่ะตอนดับเพียงความอันย้อนกันเข้ามาติดขัดจะหาปันค่ะน่ะย้อนหลายๆค่ะฮะย้อนความย้อนของปีเสียนจึงห้องพองค่ะย้อนใจเสียนจึงต่ำมีค่ะย้อนหลายๆนะมีอีสังกมหัวมีความใจเสียนจึงในอันเตียวไม่ในคณะแต่มีความอีสังหลายๆนะตัดอมปูให้ปลาขำเจ็บก็เร็ววะยิ่งก็ปืนปล่อยพาย้อนย้อนมือเฮ็ดไรวะตำหันมีย้อนย้อนในอันคักเลยโยก็ปอดปอดจนตั้งเก่งใหม่เหมือนกันค่ะอ๋อยินชมค่ะยินชมขอบใจอย่านำค่ะกูก็กูก้นค่ะเข้าถูในตอนการเท่าคาติในกําได้มาลาดเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวกันอิดอ่อนหนึ่งในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะจะเจออันพี่น้องเขาถามมาว่าซูนซีไอที่เปิดเมื่อไหร่ไปเปิดค่ะหางเฮียนเงินตองไว้ในค่ะเนาะยกกดแทงรองหนึ่งจะเจออันวัดไหวจำเต็มหมดอายุปลายปีในในค่ะวันที่11เดือน12นั่นในซึ่งหางเฮียนกว่าต่อกันยืนต่อกันไรเย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขายืนต่อกันไรเย่าเดียวอยู่ไรกว่าแทงหนึ่งปีพอต่อไว้ก็เดี๋ยวเลยมีไวการไหวความเหตุการณ์การกดการประกันเจมส์ในคานอพี่น้องเขาค่ะกดจัดไปอยู่ลีเจมส์หนังไหนก็เดี๋ยวมีคักดอนมันเจิงนั้นในนั่นค่ะวันกันเคยจะก็ยืนต่อต่อว่าถึงวันก่อนวันที่สิบก่อนอันตั้งวันที่สิบเอ็ดในข้าวตั้งเดือนสิบสองในหางเฮียนกันให้ตัวตั้นกูก็กูก้นค่ะมันก็ว่าวัดสิทธิ์ของเขาใครย่ำไปเลยยังไปเลยถ่ายรูปก็ใจค่ะก็เพราะว่าวัดไหวความเหตุการณ์ก็มันติมดก็หลุดเลยเหตุก็จ้องคักตอนอันไหนอันนั่นกว่าก่อนให้ไหนค่ะน้อพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเจอเลยเพราะมีข่าวเงาคืบหน้าซึ่งหือในก็เดี๋ยวข้าจะเอามาฝากมันพี่น้องเขาอยู่อําห้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะฝากตอนจู่ถึงกันกูก็กูก้นเจิงหนังไหนแล้วค่ะตอนดาเพ่งความอันย้อนกันเข้ามาเจอนั้นในสังติข้าเจอเปิดปันค่ะนะพี่น้องเขาค่ะโยกก็แทงรองหนึ่งถามกันเข้ามาแทงว่าย่ำพองแต่เหลียวในวัดไหวเฮาคาลูกเปิ้นเฮ็ดจึงหือพองจงเปิ้นเฮ็ดวัดสิบปีห้าในอําเฮ็ดค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอํามีในนั้นค่ะเพราะว่าเป็นซึ่งหือกอลีพี่น้องเขาก็รู้เลยเครื่องปองเฮ็ดสร้างกว่าให้ฉุกแม่นในค่ะมันก็ก็ว่าวัดไหวเฮาในจองที่เนี้ยยกเลิกค่ะจองที่เป็นอันนั้นก็อยู่ที่ว่าเฮาค่ะเฮ็ดเลยมาเลยร่างจึงหือในค่ะก็ฟังกะบ่เปิ้นอําตักเสียงเลยก็เฮาก็อยู่ติดอยู่เย็นกว่าก่อนอันนี้เขาก็ปันตั้งหันถึงหนังแนวค่ะนะพี่น้องเขาค่ะรัดกดก็บ่หลีรัดซื้อให้แนวเนี่ยค่ะเนาะให้พี่น้องเขาป้องเจอฟังอยู่ฟังกินกันจอมนะคะเกี่ยวกับพี่น้องหน้าการหน้าที่การงานพี่น้องแห่งการหมั่งอันเหตุการอําไรก็อย่าไปเฮ็ดอย่าก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่มันมากกดเจ็ดกดทัดกดกูจังย่าในขณะเนาะฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นซึ่งหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เอามาฝากปันกูก็กูก้นให้เลยยินถ่อมจอมกันซึ่งหนังในค่ะเนาะจอมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันอันย้อนกันเข้ามาก่อนค่ะพี่น้องเขาค่ะเพียงความมนุษย์ถูกเจอสาขาห้องไว้การวันเมืองค่ะ

0: อย่าไว้แปดการวันเมืองแล
1: อ๋อค่ะหนึ่งเพลงความค่ะสักค่ะห้องไว้อันนั้นก็ชื่อไปกรรมสักค่ะได้มีนำหนาเป็นลุงเสียงจืนอันนั้นก็ใจเสียงจืนในในค่ะเนาะก็ได้เป็นซาค่ะห้าในค่ะสีเขียวหามวะเสียงเขียวยังอีสิงวะค่ะเนาะนำหนาในค่ะส้มคมหื่นวะจำเช่นในมีน้ำหนาในค่ะไปกรรมมันจะไว้กะส่งผู้ค่ะหรือว่าป้อมมือผูกมาในในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมือผูกมาในได้เป็นวันขอบขบอันเป็นสักค่ะห้าในนั่นค่ะอันนั้นค่ะอันเป็นเจ้าเพื่อผัดยานเข้าค่ะกว่าเมื่อเข้าตั้งเต็ม15ปีเย้าเนี่ยค่ะออกพี่น้องเขาค่ะยังหลีค่ะเนาะลุงเสียงจืนซักค่าห้าในเนี่ยค่ะยามเลยมาออกที่ห้องปล่อยเสียงเข้าค่ะเลยมาหมอกลาดถึงลองปื้นหูตั้งหันเจ็มจืนในค่ะเนาะปีปีน้องๆเขาค่ะก็เดมี่เยาก็ผัดยันกว่า15ปีเต็มในวันที่15เดือนธันวาคมเมื่อพุกมาในในก็ได้มีหนังหือบ่ได้เป็นปีใหม่ตีหมายต้องคุกทบซากะ5เจ้าเฮือผัดยันเฮาค่ะเมื่อเศร้าเข้าตั้ง15ปีนี่แหละจุ้มเข่าดังผู้ใดฮอกเขาหังเฮียนไว้ตะดิจัดเฮ็ดปังอุกการไข่ลิกไล่ปลายมอนมือป่นมาเลยมือเหลียวตั้งมือหน้านี่ค่ะเปียกเปิงอีสังกันซึ่งหือมีลองคืบหน้ามาซึ่งหือในอ๋อตั้งออนไลน์ในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะผู้อุบไข่ก็ได้หมอกลาดไว้ก้นหนุ่มเจอตรงหนึ่งการปลายมอนลิกไล่อีกป้ากุ้งกุมทัดเนี่ยค่ะเตะเขาอุบอุ้จอมกันกว่าเนี่ยก็พิมพ์บอกพี่น้องว่าเขาไปปันเฮียงตั้งหันถึงเลยอุบลัดจอมในคอมเมนต์แต่ลัดเฟซบุ๊กชานิวส์เนี่ยค่ะในจุ่มข่าวผู้ใดเขาก็เลยเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะเนี่ยก็เตะเขาย้ำกลางคำเจ็ดมองกว่าตั้งเมืองจึงไทยค่ะเนาะเนี่ยก็เตะเป็นลองอุบอุ้กันลองคืบหน้าเนี่ยค่ะลองหลีกไล่ไปมอนมือป่นมามือเหลียวและมือหนากว่าเนี่ยค่ะเนี่ยก็เตะมีป้าพี่หมูเขานุ่นเขาอุบอุ้จอมในนั่นเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยก็โฮมผิดบอกพี่น้องเขาจอมในนั่นค่ะเนี่ยก็เตะเป็นลองเจ้าไหนค่ะเนาะเยอะก็ย้ำพองแต่เหลียวค่ะมันเตะมีแอปพลิเคชันตั้งนำตั้งหลายอามาได้เป็น AI อามาได้เป็น AI ในป้อมหมอใจก็มีพรหลีค่ะน้องป้อมหมอใจก็ได้จังเฮ็ดให้ผิดเปิงกว่าอะไรก็รู้เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะลองนึงนั่นในใครมาหมอกลัดถึงว่าลองแอปพลิเคชันบางอันเป็นเฮ็ดทางใส่เสื้อโค้ดปลิกเจ้าหน้าตีตำรวจเข้าห้าใส่เสื้อโค้ดอันนั้นอันไหนเนี่ยมันผิดปักเปิงหมายมีค่ะเนาะอย่าไปด่าลีเฮ็ดต่างนะคะย้อนเพราะว่ามันอ่ำเจอเนี่ยค่ะเนาะหรือเลยเรียนดีลองตั้งอันที่มันถูกแม่นก็ติดมีพรหลีดอนตาเขาขาเทียงในนั่นค่ะเยอะก็เพลย์ส่งเกียร์ด้วยหนังซีรีส์ห้องมาซีรีส์แนวตังก็บอกว่าหลุดด้วยในฟงน่ะนะเออเจนันบางอันมันก็เสียงเงินรวยเอาความหูโตมันก็เปิ้นว่าเนี่ยกับเนี่ยกับใครด้วยนะก็เสียงเงินกว่าเอากินเงินเขาขากว่าตั้งนำนี่ก็เป็นการหยอกเลียนเงินหรือออนไลน์อันนึงเหมือนกันบางอันก็ตัวฟรีเนี่ยค่ะก็หลุดเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะลูกหลานเขาขาพ่อแม่คนเฒ่าเนี่ยค่ะตัวอันแล้วอันไหนลีด้วยนะอันล่วงอันไหนเจื้องอันไหนนี่กับเนี่ยมาก็หลุดเลยฟังไว้เนี่ยค่ะนะกูจังมีหนี้มีสินในนั่นค่ะฝากฟังให้ปันเสื้อหนังในกันจอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาโยกอการหยอกเลียนแต่เหลียวในก็มีนำหนาในค่ะเนาะเอามาได้เป็นลองหยอกเลียนว่ามาลงตื่นล่างจอมเฮาแหละเดี๋ยวลงทุนตื่นล่างหมอกกันายเดี๋ยวก็เทรดหุ้นกันนั้นเสร็จค่ำกันนายฉะนั้นจึงในป้อมโมดิสอนปันมาลงทุนตื่นล่างไอ้เฮากันนายสุดที่เลยมากกันนานนะคะมีอีสังเตอําไรลงทุนในค่ะเนาะป้อลงทุนกับมือใหม่ๆอยู่ที่ไรอยู่หึงมาเนี่ยอยู่ดังซุ่มกว่านี่ก็รู้ไว้ฝากกับผักค้ำไว้ห้ากับซื้อค้ำไม่ออมเงินออมค้ำไว้ห้าเจียมเจ้าในก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมค่ะนะบอมไอปีปีน้องๆเขาเขาค่ะย้อนเปื่อว่าย้อนเปื่อว่ามันตีจางเฮ็ดให้เขาค่ะนันยาหยอกเลียนมันก็ว่าไปเน็กไปปั่นคอมเมนต์ไปเตรียมตั้งหันถึงเจ้าในกล้วยกอไรเย้าก็ไม่ตีอะไรเงินมากเนี่ยก็เป็นการเป็นงานของกลุ่มไปเฮ็ดอันนั้นก็มาเลยเงินขนาดขนาดผึกลื่นมาสำไรเนี่ยมันก็หยาบคันเจอเทียงนั่นขนาดเนาะลองตั้งอันนี้ก็ย้อนฝากไว้บันเทียงพี่น้องเขาเทียงเนี่ยนั่นค่ะลองตั้งว่าหยอกเลียนกันนั่นเนี่ยค่ะเนาะมันมีอยู่หลายลองหลายอันโยก็เทียงลองหนึ่งนั่นเนี่ยค่ะว่าสู้ตีอะไรเงินสู้ขนาดขนาดเนี่ยค่ะอันนั้นก็ลูกหลานสู้กับสืบมาเสียงอีไอเขาลงมันเดี๋ยวจะทำให้เขาค่ะโอนเงินปันเขาเจมจะได้หมื่นกันลีลีเจมจะได้ก็หลุดได้ฟังไว้ในนั่นค่ะเนาะลองตั้งจะได้ลีโกเต้ในนั่นค่ะทอมได้เพียงกว่ามันพี่น้องเขาย้อนกันเขามาแหวนสีขาวและเมาเจ้ากานะคะ

อ๋อค่ะเหวียนสีขาวและหมาเจ้าก้าในค่ะกับปานตะเหลียวในเหวียนนี่ก็ตึกมีอยู่ค่ะนะย้อนว่ามันเป็นมีแหล่งสินอันที่ถูกแม่นบางอันบางกั้นนั่นเนาะบ่มีก็หอมบ่ใครไหลเอาเมืองเฮาตะเหลียวนี่ครับบ่เป็นหลุดอันที่ก้าวิตอกอันว่านั้นมันเต็มมีมันหลักเฮ็ดหลักนั้นก็เต็มป้อไหลเอาในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาเนาะเออย่อก็มาแอลเลยมีห้องสอนค่ะแลเนี่ยมีห้องสอนก็รีเลย์ทีนึงย่อก็มือค่ะมือพ่องอาซัก789ขบถึง1112ขบในเฮียนอยู่ที่มีห้องสอนค่ะนะเฮียนอยู่โรงเรียนวันจองคําเออ3ถึง6เนาะป .3 ถึงป .6 อยู่โรงเรียนบ้านจองคําค่ะนะเอียวก็หรือนั้นก็เฮียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาอะไรทางจนถึงม .2 ค่ะแล้วยกใครมาอยู่เกียงไฮ้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เตเลยว่าเฮียนอยู่ตั้งไหลอยู่ตั้งปางล่อค่ะก็ขาดอยู่ตั้งปางล่อค่ะเนาะเอียวก็ขาดอยู่ตั้งยงกัดก็มีตั้งกัดคําภาษาจังได๋ก็มีแล้วก็แล้วก็อยู่จอมเปิ้นเอาว่ะอืมย่อมือกูปองมาดิมีลงหนังจ้าก็อยู่จอมปอเฒ่า2กอนั้นเขาก็ได้เฮ็ดเมี่ยงหวานเมี่ยงคําหวานแน่ๆก็อยู่เฮือนเปิ้นก็จอยเปิ้นอีลอกเข็นกว่าคายดีนากัดห้องหนังเออเป็นจังนั้นย่อก็เขาเซียนปลาจางเนาะพี่น้องเขาก็เซียนปลาจาง5วัดในก็เบียกันอิ่มลีอิ่มหวานว่ากินบัก10วัดในก็ต้องไกลเที่ยงหนาวค่ะนะแต่เร็วก็ยังตึกมีอยู่ก็เป็นปันลูกปันล้านตึกคายอยู่นั่นค่ะเนาะตั้งมีห้องสอนไหนๆค่ะนะก็ดีเลยว่าเมืองสอนในก็มีตั้งกินอันดีอันหวานเหมือนกันเนี่ยก็มีขังป้องมีถูกผู้อุ่นเออมีน้ำเหมือนกันนะคะก้อยกาความรักตั้งจากก็เตียบแปลกเปิ้งกันอิดอ่อนหนึ่งในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาขาวค่ะเออย่อก็มาถมได้เที่ยงเลยค่ะพี่น้องเขาค่ะย่ำพองตะเหลียวนั่นในค่ะเนาะประวัติมาลาดเกี่ยวกับเรื่องลองว่าลองกว่ามาไปหลายลองหลายอันในเดลิวามันง่ายเงียบเต้เต้มันไงแง้มซึ่งหือล่ะเนี่ยมันได้ขี่รถกล้ากว่าขี่หื้อมีนกว่าไรเพราะว่าค่ะมีวัดไว้ถูกแม่นอันกว่าไรนี่ค่ะอําบ่ได้เป็นวัดพาสปอร์ตจมจะได้กว่ามาไรนั่นค่ะนะเนาะก้อยกับบ่ได้ออกนอกเมืองเดิมปอกเมืองขึ้นตั้งหื้อนี่ก็รู้เลยกว่าฮักษาเรียนทรีฮักษาวีซ่าไว้ก่อนเพราะวีซ่ามันไปหมดอายุนี่นะคะ1ปอก 1,000 ค่ะนะเพราะว่าเมาจ่ายก็ได้เป็นว่าหลาย 3,800 3,800 มันก็ได้มีเที่ยงค่ะก็ต้องแล้วลองตั้งซื้อในก็รู้เลยก็ต้องถามเหมือนแห่งกํานึงก้อยกับซึ่งหือเกาหลีดีเขาก็ให้ออกเต็มหมอกเอาที่ออกก็ให้ลาดนั่นค่ะเนาะซึ่งหือเลวานั่นในมังก่อนมาเฮ็ดถูกเมียนมาให้ออกมือขึ้นน่ะตอกมือขึ้นนึงก็หือเป็นคนโอเวอร์สเตย์เป็นคนอยู่เมืองในหึงกว่า8เสียงเจ้าไหนลองวัดไว้เจ้าไหนมันก็ติผิดเปิงมันนั่นค่ะเนาะอันใดลองตั้งเจ้าไหนก็ย้อนฝากไว้ปันค่ะปืนฮู้ตั้งหันแทงอันนึงนะคะบ่ว่ากว่าผายะรถกล้าปืนห้าอํานั้นปืนมาผายะเฮาๆไหนมีตัวต่ํานักๆน่ะนะอย่าไปไปค่ะบ่ไปมีตัวต่ํานักๆน่ะนะเอาบ่เฮาติเป็นภัยถูกก็ย่อเป็นภัยผิดก็ย่อในนั้นค่ะอย่าไปไปแป๊ดในนั้นค่ะเนาะข้อปักเปิงหมายมีในนะคะละด้วยว่าบ่จวนย่อป้อมนั้นก็กล้าผายะกันเนี่ยอย่าไปไปนะคะกวนอันโฮกานะมาอําว่าติเป็นกวนอันกว่าผายเนี่ยเปิ้นก็เหย่าออกมาเปิ้นว่าผายเนี่ยเฮาก็เหย่าเนี่ยค่ะซึ่งคือก็เหย่าเนี่ยรู้เลยกึดกล้าสินะคะปันลองจ่อยแถมเปิ้นนะคะเนาะยกก็เนวันลาดนี้ว่าตัวเจ้าเก่าเฮ้กับสืบกว่าที่เจ้าหน้าที่หิ้มห้อมเฮือนั้นว่าตัวเจ้าเก่ากับผายเนี่ยเปิ้นนั้นเปิ้นว่าผายเนี่ยเฮา5ลาดปันจื้อคือเฮือนเฮาที่อยู่เฮาเฮหมายลดกล้าเฮาเนี่ยค่ะจอมนี่ครับอันที่เฮากับผายะปืนนั่นจอมจังนั้นค่ะนะเนาะสังเจอว่าเฮาค่ะอําเฮียเทผาเปิ้นยอบหลักปลายแปดในจึมเจ้าได้มีตั้งพิษค่ะมีตัวตามตั้งพิษนี่ค่ะตุกคอกอําป่น3เหรินไม่ตามเงินเตเอา2เฮงต่อถึง 10,000 วัตต์อํานั้นก็ตั้ง2อันค่ะพี่น้องเฮาเขาสังเจอว่าเป็นลวงเฮ็ดให้เฮากับผายะปืนให้มีคนหมัดเจ็บให้เฮี้ยงเลยถึงตัวตามตั้งพิษตุกคอกอําป่น6เหรินไม่ตามเงินเดเอา5เฮงต่อถึง 20,000 วัตต์อํานั้นก็ตั้ง2อันค่ะสังเสวะหลักปลาย8อํานั้นก็อําเนตูที่เจ้าหน้าที่นั่นในค่ะเนาะเปิ้นตื่นวุ่นว่ามันเป็นคนเฮ็ดผิดนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ยึด8รถกาอันนั้นไว้เฮในนั่นค่ะย่อก็พ่อเจ้าของมันอํามาลัดนี่เข้าตั้ง6เหรินนั่นก็ได้บอกว่าคุกของนั้นเป็นของหลวงกว่า8จังไหนค่ะเนาะสังเสวะครบทั่วผ่านลองตั้งจังไหนนี่ก็กับสึกกว่าไรดีไมโครโฟนฮิปแนท191ไล่เศร้าสีโจมองไหนนั้นค่ะในผ่าเปิ้นอ่ำนั้นเปิ้นว่าผ่าเขาก็อย่าไปเรียนไปหรือเลยไปหนีเงาหักศักดิ์ศรีมันดีกว่าที่มามันลาดกว่ามันก็ดีหนังหือตีนดักหนาก็ดีลดยอมลงมานั่นค่ะนะเนาะอุปกุมการไฮไลท์จึงหนังในค่ะเปิ้นจองว่าลดการหรือเลยมีประกันหรือเลยต่อพรบภาษีมันไหนนั่นค่ะเนี่ยก็ย้ำพองตะเหลียวเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีฮอรถเพิ่มบนตีในมันเต็มมีผืนลีกมานั่นค่ะเนาะเนี่ยก็พอเขาขำกว่าจ่ายในจึงเปิ้นก็เตรียมตอบเป็นภาษีพรบรถกาค่ะเสริมเจิงหนังในค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขาให้ฮับผู้ไว้เทียงกำหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะสืบหรือเขาหรือจะถอมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันเทียงหนึ่งหูก่อนค่ะพี่น้องเฮาเขา

อ๋อค่ะยันค่ะเจ้าสายเปิ้งห้องไว้ค่ะนะเอามาฝากตวนจุถึงพี่น้องขอนย่นกันเข้ามาเลยเพียงความแทงตั้งนําตั้งหลายที่อําได้เปิดปันย่นน้อมเหียนําค่ะย่นบ่ว่าข้าวยามเฮาค่ะหมดเซ็งกว่าเหย่าเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเฮาก็อย่าลืมค่ะย่ําพ่องตะเหลียวค่ะกว่ามาไปต้องเซียนตาสายตางอย่าไปฮอรถเพิ่งเหนียนเผียวเฮาก็เฮ็ดฉุกแม่นจําหนังปักเปิงมามีก็เดเตอร์แคมลีเฮาก็รถเพเปิ้นก็รถเพจิ้มจึงหนังไหนค่ะฝากตวนจุถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮากูก็กว่าไหลไปไหลก็ให้รถเพเข็นนะคะให้มักมีรีเปลี่ยนกันกูก็กูก้นค่ะตอนตาในวันเมื่อไงสังเสวะพี่น้องเขาถอมเยี่ยมอ่ำหันใจเอ๊ะใครถอมเทียงเอือนเนี่ยก็เมื่อพุกมาจังขึ้นมาหบมาทบจำกันเทียงตอนตานี้วันเมื่อไงผัดยันปอมไปปีๆน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนจังขึ้นมาหบมาทบจำกันเทียงค่ะอ๋อผัดยันเมื่อก่อนคะนะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: ศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในวันพฤหัสที่17กันยายนเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปได้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้ต่อคงรอกันมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งรวมทั้งมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบจับกลุ่มขยายผลต่อไปเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันในการแก้ไขรายงาน
2: กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้า Data Center ยืนยันการดำเนินการไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมัน
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สัปดาห์ค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
2: เกิดเหตุกราดยิงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามโรเป็นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนประถมดาตูอุสมันมัมเปนในเขตบารังไกบากัว2เมืองโกตาบาโตบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ15รายซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งนี้และเข้าแถวรอเลือกตั้งโดยมีสมาชิกบางคนเริ่มเบียดเสียดและโต้เถียงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด45และ9มม.อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้บูชอปเปอร์
1: มือสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: งาฮือลาหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทาหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตา

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบงเมวิโยติญิลิเลมุหลอกกอวิโอยาติชะตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชินนาลิและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลอโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอขอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le yo chu pa u pa lo che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge yo te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ra pe le te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se cha le yo rai ka obo da ja ko vi yo ko lo ha yu la vi yo me ฮับวิวิวเนี่ยราหุยาเขาพ่อเชื่อพ่อรู้ใช่ตาเวคาคิเพชเลติกาเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลินาจุดิจวิวยากานี่คือไทมิงกอโคโลแลมุยิคอยามาปุหิวิทัปปะโตงาคือติกาเลเลทอกาอเจอยากาสเปโตลาเวอนานาบึคาสนี่คือตอดะแล้วปูกากะไกตูอปูติกาเลเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวฮาเลดอซาวิออจิจิเตพากะเพตูอปูเชซาจอซาพออายีอยู่แลอาชูยอตูยอยากาทะคะแดนิฮาซาดักิสิแมมและยันยูเวอยาแลจิเตซอคโลสปิเตนิโยนาลิออยาญอฮาเตพากุกาปูไกวิวายจาเลเตสปิเตสเลเตฮาปาปิเตฮาปาเต้ขอปืดเต้ขอยันเสเลติคือตีกาเชหิดอกาญีญีชุขอขอคอโลกาจะได้คือแล้วก็ฮาปาติคู่ก็กาลาโยโลแม่เลยยันยิกาก็ฮาปาเสถะบาฮาปาคอโลเลยยันยอติชออนยิกาวิโยยันยิแลท้อหลันแผ่วิโลแม่และจะขอกาญีญีชุขอขออุ้มขอไม่เลยกาลีญีงาฮาขอชกอขออิ่มขอแผ่วิโยฮาวิโยวิโยเนราหุยะติพาติญิเลเลมุลากอวิออยาติชุตินาลิตาเลออัมติคือซากุออจาวิออยาคากายติชินาลิคากายงาฮุติเกเชอะแลจุปาวปาลูวิออลอซาตาติพายูเวลาแลกาดะเจดะกิจโยเมออวิออเนราหุยาจุปาวปาลูเชตาวิกะโนฮุเกโลเพเชวิออจุจเวซาตาติพาฟุลาเพวิโยจุปาววิออลอกะอุปาววิราหุยาทากะฟุปิเมและอุปาววิออลอกะลิจุปาลูเชตาวิงาฮุราหุยาทากาฟูลาเพวิโยแม่แล้วก็ยันยิมลากอวิอยากะยูเวลาตาวิซาตาโอโลติพาไลโลยูเวลาตาวิโยอวิอเนราหุยาติพาอันหุเกอวิอจุเจเวซาตาติพากะฟูตาละแม่แล้วก็อโลปุเตลอลียันยิงาฮุยูเวลาแลกาดะเจดะไกตุเวลายันยิงาฮุเมียวคโลแพกไกเชเวอเจอยามุชามุยิมุกะมุฮอพอจาดะวิซาตาโอโลติพาจาโอโลยูเวลาแลงาฮุติแกกาดะเจดะไกตุโยแม่จีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละอลอซาตาติผาฟึกกาลาเวงาคือไทมิกอคโลกาจะขอป้าก็แลเลียวเจ้ายาเตคือติยาปีปากไปปื้จาแม่เฮกว่าปุราเวติซอโคโลไขไกเลไลกาไลตีมุยลาจาเจอยากาไลกาไลตีมุชาเลเราจิแม่เลติกาเลติกาแพวิกามาชุดาวิโยเฮกติชออนีเลยะนีติชออนตาเลติชสนีก็หาปัญญางาหาขอชก็ขอวิอยาชอคโลกะงาคือไทมีกอคโลเลติกาติติอคโลติปอมุยกอลุลาและมุยลามาจาไกตุโยเจเลเลกาลิมหอมุยติดีไทมีกอก็จะติต่อเตียเลภาคอีสานพ่อมือหุยตาวิเจใครแต่ละนัวเวียดนามมีออนาติต่อพ่อติชิยีติชกอนิลาโกแลมุยลามาจาไกตุโยเจแมเลโนพ่อมือหุยวิทปาตอยากงาคือไทมีกอคโลกะลิชริสวิอยากามุยจอวิลอแม่เลยติกาติติมุยิกาลามาจาไกตุโยเจงาฮือแท้มุเหมียวนาติตอพอติชออนตาแลติชกอนีเลโกฮาปานีฮิงาฮาขอชกอขอมุยิลาตุเวเปเซแตกาตาวิแลขอชเปเซตาเลฮิชเปเซเขแตกาตาวิเจเฮโกมุยิลามาจาไกตุเวออญอยาแลติชสนิเตเลติชิญอคโลงาฮือแท้มุเหมียวนาติตอพอมุยิลามาจาไกตุโยเจแมเปื้อเลไทมิงเกอภาคอีสานพ่อกะขอชเปเซตาเลฮิชเปเซไทมิงกอก็จะติตอขอชเปเซตาเลฮิชเปเซมุญิตอพ่อขอเชเปเซตาเลฮิเชเปเซไทมิงกอฮอติตอขอเชเปเซตาเลฮิเชเปเซและกุติพอกะขอเชเปเซตาเลฮิเชเปเซลอแมจะได้ปอวิอยาคโลมุยลากิตุเวเปเซทานิเวลโกคาพอเชพอโลกาลีมุยลามากิตุลอแมลียะนี้ติชออนตาเลอติชกอนิเวอยาชอคโลลิงาคือไทมิงกอคโลคาพอเชพอโลกามุยกอกอลาเลลามากิตุโยเจลือเลกาเตกาติติ
มุยีลามาจาตุโยจิแม่มุยีลามาจาวิทยาธาลิงาหืออ่ากากูแห่กากูฝาตาจอวิแลซาตาพอหะอยู่วิออคโลเลลาจลาฮาแพตอลาวิออเจติภากาลาวิทยาธากูแห่กูฝากาตุอโปติกาเลเลกาซาตากะพอหะอยู่วิโยยานิงาหือแทมุยอนาติตอพอมุยีจอมาวิเลติฮาวิอคอชเปเซเตกาวิออติแลมุยีลามากิตุเวนาเลจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรีพ่อเจเฮโกยันยีเลงาคือจิไม่วิลากุมุชาเลดะจ้าเลมุชาเลจ้าแม่เลยันยีวิอยาคโลจิไม่วิอคโลอวิอเนียละหุยติพังเกลไขเพชรเลยันยีข้าพ่อมุยีลาเลข้าพ่อมุนาเลเลมุนอมาโนยเกติเลมุชาชจุเอเตียกาติคือติมุกอนะเลมุยีกาลาปุวิแม่เลติคือติอย่าปีปากไอปื้อจะวิโยเลี้ยมุนอมากุกะเขาวิ่งเนี่ยละหุยติผัดทอจะได้จะวิ่งยาเลยเชษาจอสากะปื้อตัวปูนะเลี้ยจาวิดอวิเชวิจอวิเตจะลิลิพ่อวิทาอายีอยู่แล้วอาชุยอตุยอยากาถักกระเด็นหาซาดักิสิแม่เขาจะได้คือเลี้ยวิ่งเนี่ยละหุยไล่กากะซาตากากะตุยอให้แม่เลี้ยพืชซีจะก็มาพืชซีฉีและชอเลี้ยพืชซีชอฉีและชอนาวิจิแม่อะโลโอ้อนันต์บุกกะลิเตยาปุติยาตอละเชวิทะงาคือกามวิโยเรียกให้กว่างาคือพื้นเมญีหูและพื้นเมญีหะวิชติภาลกกะคาเดนี่แม่เรียกชุดนี้คือพื้นเรียกพื้นพื้นเกี่ยววิพื้นสีนะเลพืชซีชอฉิแล้วชอนาวิเจเลพืชซีออคโลเชื้อไวรัสติยาแตะหมอวิเจใครแต่ละหน่วยให้ปังเหมียวล้อแตะหมอวิเจแม่เรียกใครแต่ละชนิดคือเลนิเวติยาทางคือให้มีกอคโลกากาฟากิจวิเจแม่เรียกล้อกองคือให้มีกอคโลกาพื้นแม่หยาหะเวมีแผ่วินาพื้นแม่หีหูเวเลยไล่กาล้อกอยามาจอกาเลียาจอเวคเลพื้นแม่หีเลียคาแดอยู่หูวิโยดอจอวิทัปปะโตพื้นเมญญาหะวิทัปปะโตเรียกให้กว่าอวิยานี่ละหุยาดักเกตุเวติภาอายิคาเดติละหะสะแม่เรียกละกว่าพื้นเมญญาคโลจอเวเรียกออตอมาพื้นสีนะเรียกพื้นสีจะได้ผาชวชิวิโลโกชกะสลาวิจิแม่เรียกให้กว่าคือไทมิงกอคโลเชสะจอสะพ่อสอสอสอพ่อกะสติปิกาละเชลนะเรียกคือพื้นเมญญาหัววิชติภาดักเกตัวจะได้ผ่าคาเดตเละพื้นไม่มีซีมากะเชเลลีชอมากะกอชิตัวปูนะฝากกุวิโลแม่ลีพื้นไม่มีกะอโลอนานาบือกอบฟูเวลาเวียกุเวียนะลีพื้นไม่มีอยากให้พื้นไม่มีเกี่ยวที่ไม่เมลีซีเจ้าก็มาพื้นไม่มีออตุคอซีจอเวียละอวิยานยาลาหุยติพามอจอลินาพื้นไม่เหนียวคอจอวิเซียเลวเวกาเชื้อไวรัสติยาแพวิเจก็ตูจอเวลอแม่เลพื้นไม่เหนียวคอโลเชวิซีติพาแขกคนนี้คือชอยาต้าฉิจือก็เวลอเลพื้นไม่เหนียสีนาเลชอตาฉิจือเจเลฉิวิลโกนาลาวิจิแม่เรียกแขกวองาคือไทมิกอคอโลพืชซีฉิวิทปตอนาเวงาชงากาเกาเจเชื้อไวรัสติยาจิแม่เรียกพืชซีออคโลแต่หมอเวคาเตลังาชเซกานาเวชอเลงากาโซเจเลกูเกือมาให้รอแม่เรียกพืชซีกาเลชอฉิวิลกออบฟุมาก็ตูจาวิเชื้อไวรัสพืชซีออคโลเชวิลอเลคาเตลัยชอกางากาโซเจจะขอป้าออบพืชซีฉิและเรียกให้คนนาวิงาชเสกาเจพืชซีเรียกเชื้อไวรัสจัววิพืชซีติผ่านนี่คือชอยะชิวิลโกเรียกงาคือออตูฮอนาชนาและเรียกออสเพื่อวินเนวิเจโกมาเฮกอเลมุลโกเรียกงาคือชอยะอนาถตอดะจูวิออกาซาเรียกชติผ่ามาแฮลาวิทยาทาเรียกสลาวิเจเฮกอพือเมนิโอคอลโมวิซีติผ่าเล่ลาเซต้าหยิบไปจิ้มแม่ก็จ้าเลี้ยววิ่งเนี่ยเราหุยติเผาพื้นไม่มีเกี่ยวกับเลี้ยวต่อมาเชื้อไวรัสเล่พื้นไม่มีเอาตัวคอเชวิซีติเผาคอโลแต่หมอวิเจคาเตเลชอกาพื้นซีชีวิตปะตองงาชเสกานาและชอกางากาโซจิแม่แต่ก็แรงงาหือไทมิงกอคอโลเชษาจอซาพอมอสลาอุติผาทอกามงาหือมียาถาสติปิลาวิโยเลพื้นไม่มีเกี่ยวจอวิซีติผาชกาเลียอนานาบุรุเชื้อไวรัสปูเวลาวิโลเจแต่ก็แรงงาหือราหุยติผาทาสลาวิโยแม่เช
จ้าเลกาเลอันนั้นบุโควิดติดช็อกชวิกาเลชดิคืองานคือให้มีก่อคอลูกะก็คอลาเลเป็นดักไอเชวิโยจิเมลวิอันเนี่ยละหุยติพาวอันนั้นโควิดติดช็อกเลใครแต่และอันนั้นโควิดติดช็อกชดิพาเพวิกะงานคือให้มีก่อคอลูกะเลนิเวติยาธาานาปากนามาวิลอลีอานาคุวิติชกอชกาติพาพาตุกุมานาจาลอลีชวิกาลีในหัวตูโอกาซาจวิจกุมาติพาลอกุลีโอกาซาดาวิทัปปะโตมานาจาวิโยยาคาติพาลอกุลีโอกาซามาดาวิทัปปะโตนาจาวินะลีชอยากาติกาลีติกามาชุดาวิโยเรียกเขาว่านิเวติยาทาลีงาคือเชษาจอซาพอกาติปาโอมูนะสอสอจอลีงาคือจาวจิมายอคโลยูคือซาตากอปิกาลาวิยอมงาคือจาวจิมายอคโลเจจะขอเป่าเจกุมานิฮิงาฮาขอจะก็ขอโคโรนะงาฮึมมียาโควิอานาเพเวอฮิงาฮาอชกอกากาวิเจเลโควิเพวินาเลฮาปาสตินีเตฮาปาจันนวรีฮาปาติเวลาเลฮาปาสกอนิโกฮาปาโคโรงาฮึจาวจิมายอโคโรงาฮึมมียาโควิอานาเพเลเตกาวิอฮิงาฮาอชกอกาและเลสวิตุกุมาจโจฮิลอลิงาฮึจาวจิมายอโคโรเลคเตเลงาฮึจาวจิมายอโคโรโควิอานาเพมาเวเลอำเภอเมืองเจจิไม่วิออกคอลโลแมเบื่อเราก็เลอำเภอสันทรายเจมาเวเลเลกติจับไปยันเนยันอยู่ที่ผาเกียวเป็นดับมาวิลเจเลนับบัญญาอำเภอสันทรายจิแมนับบัแซอำเภอโดยสเกตเจนับบัอ้ออำเภอสังกะแพนับบัง่าอำเภอหางดงเจคือแต่แล้วงาคือจังหวัดจิไม่ออกคอลโลตุกุเลคูวิอานาเพเลชอสเวติไกกับมาจอหิจิแมเลอยากขนาวิจาราขับไปอ้อหิงาหาอชกอกากาวิเจใครแต่ละชอสเวมาจอลีอยากค่ะคุวิอันนาแป้นดับมาจาวิอลีอำเภอเมืองเปื้อกว่าอำเภอสันไซแต่ละอำเภอโดยสเกตจิแม่ยาคนยิเวติยาท่าลีมาอวิคุวิอันนาเพลย์อัจฉนาจาวิและลีชมชกแก่อาสามาอวิติพาและอตุคลุอันนาจวิชติพาเพวิโรเจใครแต่ละงาคือจาวจิมายอคลุลีคุวิอันนาเพมาจาเลียวจิมายวิหุวิคุวิมาหิเจเฉลสัตตาอปอจิแม่ยาคนเรียกคุวิอันนานาเวอหิกาเลปุระทักเหมาปุดะจาเจจะเยนาเวเคเลเตนาเวนะฮอนาชนาขอคอนายูชูเวเกวิโยเรียกว่าอนาชได้พากาสร้างจะพอโดแป้นดักไปปุวิอนาเพวิทัปตอเตกาเลเลกาหมอกก็พาแบนากาอนามัยกูเวฝ่าวิชได้พาทอกากาลากาจาหิจิแม่เรียกกาอยู่เวลาแลเรียกวิอันเนี่ยละหุยติพัทธาอรอสัตติพัทธะสุลักกาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยกะเลี่ยววิ่งเนี่ยละหุยติพาวปุระตาเวเลี่ยชติสอคโลเลปุระเวติสอคโลน่าเลี่ยงาคือซาตาพ่อกากากาโมมาจาวิโยและงาตุกะที่กับพ่อวิโยเลี่ยงาคือไทมิโกคโลเลี่ยนัทเสียไลกานัทเสมาหล่อเวก็แล้วเลี่ยซาตาพ่อกาเมบุจาวิโยแมววิ่งเนี่ยละหุยติพาวเหตุผลยิเวติยาทาเลียชดิคืองาคือจาวจิใหม่ลอกกาอาเพื่อสารไซเลวอาเพื่อสารปะตองพ่อเจ้าก็มาคู่มุมียาติพาน่าเลียน่าเชื่อเกลเลน่าเชื่อเมื่อมากาเวเลน่าเชื่อเมื่อมากาเวมาติเลโกโกน่าเชื่อโคโลน่าเชื่อมาหล่อวิเจโกมาเฮโกเลียเพื่อสันไซกาติกาโลเมียววิอันเนียลาหุยติพาวน่าเชื่อมาหล่อวิเลน่าเชื่อโคโลใครเตเลเลียผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันไซโกเวน้ำชุดนี้คือเลียน่าเชื่อนะน่าเชื่อเลียน่าเชื่อติพาน่าจะได้ผ่ามาหลอวิถีปัตตชมาจาวิจิแม่เอาวิ่งเนี่ยเราอยากได้ผ่าโอ้ที่คือสิแม่ลีลีเขาที่ปุนาหิลีที่คืองาซาตามาขอกิทานาลีลีเขาที่ปุนาลาสิลีลาจลาฮาวิกาที่มาลุลาวิถีปัตโตซาตามากันนักหิทาลีเขาเอที่คือกอนาลาสิลีที่คือกอกลาเลวซาตาก็เป้ามาลาดิโยเรียกก็ชมโคนาอยู่กุเวสละศิลปาวิลิคอปีนาหิแม่

ga na kai pe le chomoko na yu ji me le a chomoko na yu je le khe ko ga na kai pe na le le khate pu tho a khe ko ko ja le de je de khu nga hu a yu we la ve a sa ta te pha te ge ko na si me nga hu ja wa ji mai le a phu san sai o ko lo tho a ni ve te ya tha na che ya o ko lo na che ma lo ve ji ko ma kha te le le phu am noi kan rong phaya ba san sai o ko lo ka ko ve na le na che ya o ko lo na che phu ka ve le bo ri sa na che na che te to ku bo ri sa o ko lo na che phu te pha ka ve ni che la ke ka hi je le le วอนะเลบริษัทเลบริษัทนะชื่อติดต่อก่อเตียวคโลนะชื่ออยู่ลาวิอพุมากาปีเฮวินะนี่ชื่อลาเคก้าวิจิจิชาวิโกโลเลเฮกอนิเวติยาท่าโรงพยาบาลสันไซออกคโลเลชื่อที่คือชนากะมาจาเลอนะชื่อมาดอมาเพเวเตนิเลเลกาดอเชเวเลอสมุเวอานามาโกบาวาอานาเลคาเตเลออามาโกเลไขมันเลออชูจอเวียชื่อที่ผ่านนะน่าจะได้พาน่าจะได้พาเราโกเล่น่าจะได้พาเราโกอายุเวนะมาดอกโกมาแผะเวโยเรียกจะทับปะโตจะทับปะโตเรียงอ่ะคือจาวะจิมายอโคโลกานาวิชอติพาน่าจะกาจารออยู่เวมาจาวิทับปะโตน่าชื่ออยู่วิออยาคโลออยากาโมจาวิจิแมเลปุระวิติซอคโลสปึงันทางากาลิงาปังไอยาสเลอซื่ออยู่โรงพยาบาลสันไซออคโลไกวิโยเคเตเลเลมอกยอแตวิตโกมาโมก็มายาคาโมวินะชื่ออยู่วิเลอลาคินนาลิพะเซนาลิเคกาลอลอลินะชื่อลออยู่เวเลเคเตเลงากามาติเลโดวินะเลียมาติเคตตอโมวิโดวินะเคเตเลออลอโกกานานิวิชอเลน่าชื่อยอคโลเลน่าชื่อปุยวิทัปปะโตนัชปุราธาติหปติปะเจติยุราจาเวนัชติภัททกาอุคติมากาลิติสุปุติสุยุราจวิทัปปะโตชมาใจวิเจลินัชปิปะพอวิกานะเรียกให้กดชดิคืองาคือจาวะจิมายอคโลสอสอจอพอกะโควินะเรียก10บาททองเรียกจุยารัฐบาเกียวเวนัชพุติภาเลพี่วิจิยาคาทอกามาปีเปอเฮวิจิแม่เรียกให้เตแลชื่อได้คือวิออย่าคโลนิเวติยาธาซื่ออยู่โรงพยาบาลสันไซออคโลกาปาฮาชื่อได้ผ่ากูเชวิโยเรียกลอกวอมมียาติผ่าติกากาลอกโกเลเชวิวินะนัชจะอยู่ลาวิมุสอนะทาวตารออยู่วิอมผือรออยู่กะเลเตผาผาลอกนัชงาเสกาวิเจปุราทาลอกติทุทุกาจอวินะลิเตหาปาดอลอลอกาจอวิยาคางานเยดอลอดองานเยดอดอดอลอตุเจปิลาวินะงานญิปุเจกาวิเคกอดอมาลอเลนัชมาลองานญิปุอะโกเตปอกากอลาวิเลเตผาผาโกเชวูจาวิทาปาตอเลเกเกลาลาวิอคโลกะปาฮาจอวิเจเกเตเลชคือเลเซอยู่โรงพยาบาลสันไซออคโลกาลิปาฮาชริพาฮาฮากูกาตัวปูเลชนิสออคโลนัชมาลอวิปาฮาชริพาฮากูไกตุโยเจเลอโลนัชโควิชกาลิชอยาอาสะเพวิโยเตผาลอกนัชมาดอกมาเพวินัชอาสะเตียวิกาโจวิแมเลอานาโจวิชอเตผาลอกเคโกงาฮือเลนิเวตยาทาเลนัชชเตผามาลอวิกาเตียลาวิแลเลนัชยอคโลโกเวนะโมกเวนะเตียแลมมีสุสาเวทัปปะโตเลนัชเตียยาลอกหะติโตมากาวิกะโกวิโยเลยักขันยิเวติยาทานัชพูเลนัชติโตคือบริษัทเกียวปีมาปุวิทัปปะโตนัชติภากาโจวิเคลิมากาวิทัปปะโตนาวิชาเลปุราธาปีโจวิเคลิมากาปีวิโยเลเรกโกชกาไวชวิออยาโคโลงาฮาจุยารัฐบาลนัชเยเตผาโคโลฮากูกาตูอปูเลออกาปีสิแมเลชกานิเวติยาธานัชยอเกลอกวอนิมาโกเลเลดอซกาซ
กาจวิเมลินยิมาคอโลยิมาฮอเลนาเชยอกัยมาแผเลียมาติเลโกโกชอนามาจาวิทาปะตอยิมาตาวิอคอโลเลยิมาโกเลติเลกาลอวิโยเลเนคือติลัววิมาเฮเลไลกาไลกากาลัววิทาปะตอเลอายิกาติเวนาเลงาคือกายิมาเลกาตาวิโยยิมาตาคานาเลกาจวิโยเลดอซกาซเวยิมากาจวิเมเลเคโกชะกายูเวลาเลอวิยาเนียลาฮุยาติปาทาโทมาลาวิโยเลียวเจ้ายาชริคือวิโอคโลงาฮืออาจุยารัฐบาลวินาเชยกาเลียนาชมาลอวิปะฮะจอวิแต่ก็เลเลียวรอซาตาชริพายอยู่เวลาแล้วจะเกิดชราวิโยแม่ก็เจ้าเลกาเลียงาฮือประกาศสังคมอคโลกาเลียบอร์ดก็เป็นคณะกรรมการประกาศสังคมอคโลกาติปาติพาลาลึตุโยเลียเขกว่าจะขอนี้งาฮักขอชะก็ขอวิโอเย้าคโลประกาศสังคมอคโลกรรมการเลียบอร์ดประกาศสังคมลึกไอตุวิโอเนียวฮาติพาดิชิปวิโยเลขาเตลเลือกไอตัววิอนี้นี่ชสนี่ก็หาปานี่หิงหาขอจะก็ขอวิอยาเชาะคนโลเลประกาศสังคมออกคนโลกติป่าคณะกรรมการเลบอร์ดก็เวนะเลผู้บริหารติป่าเลือกไอตัวโยเจเฮก็งาหึมมียาติป่าแม่กักวิโยเลขกว่าประกาศสังคมออกคนโลกกติป่ากรรมการติป่านะเลงาหึมมียาเกลือต่อลาวิชติป่าเพจกาวิโยจะรับต่อเลนี่ชสนี่ก็หาปานี่หิงหาขอจะก็ขอวิอย่าโคโลเวลาตัท่างาฮือคณะกรรมการีบอกประกาศสังคมโคโลลึดูเวก็แลรีออตีได้พางาฮือถ้าออเมกึจลาวิโยเลลงทะเบียนจลาวิโยไลกาลอกโจี้ไหมลึดูโยเลอำเภอเมืองลึดูโยก็แลรีนี่คือลงทะเบียนตาเวคัสนะนี่ชสนี่ก็หาปานี่งาขอจะก็ขอวิอย่าลอกโอเนียวฮะลึเวเมกึวิอเนียวฮะจะได้พามากกว่าปีเปาเจ้เขาก็เนียวย่าเฉาะโคโลลึไกตุโยเจเฮกว่าแม่คือกอตีน่าเลยเปล่าตาชาชอญีฮิกาใครเจพอด้วยวิเจอยากฆ่าแม่คือกอตีขับไปง่าฮิกาพอจุโยเจเลยเฮกว่านิเวทยาท่าติกือกาลาวิเจแม่เลยติกือเลยติชลาก้าใครจอบวิลลี่ระบบประกาศสังคมของโลกเฮกว่าง่าลาก้าใครกาลาวินะเลยง่าลาก้าใครลาเลกาจะลึกลาวิลี่แม่กาจะกลาวิมุโซฮีนาลีตาเลลิมเผื่อป้าออนาริคาแกออยาแต่วิเจติงเจติลอแมเล่ชะกาประกาศสังคมออคโลคณะกรรมการผู้บริหารบอร์ดประกาศสังคมออคโลแม่คือจูเวออญีนาลิงาคือประกาศสังคมมาตราเซซเซซชะกอออชเชวิชอติภาลึเพวิแมลิงาคือออฮัวนางาคือในหือผู้เกือเวเลประกาศสังคมออคโลออฮัวนาคติกาติจตุเวนาเลแม่คือไม่คือเลยไงคือมียาถาลึกจะละตุโยเจเลยจะกะอยู่เวลาแล้วเอาเวียวเนี่ยละหุยติพัฒะเก่ามาลาวิโยแม่ก็ปุตตะเลกาเลียไงคือซาตาพอของยิเวติยาถาปุลาวิโยเย้าคโลเลหักกะหักกะจ่าสื่ออยู่โคโลนาเชียติกาเจียวเมกามาโกลีนาเชียติกาเจโกมาย่าเอ๋ลาเซตอกเกลูเคนุเวติเจโกมาคัตเลย่าเอ๋ติขอบติขวายเวเลียย่าเอ๋ลาหน่วงกันชีวิเจปุโถเลหักกาจาเลชกาหมอมาสื่ออยู่มากายกาเลยอุปติเหตุแผลเวโกน่าเลยคือกาฉันได้คือสื่ออยู่โรงพยาบาลคโลยาแอหลุยแลจะหาทราบอยู่โรงพยาบาลคโลกาโยกาต่อลาเลหลอกข้อแหล่เลยผู้อหิบะเคน่าจะยอมวิพูอยู่แหละเลยยาแอฉันได้กาเยกาถากาปิไกวิเจเลยอโลน่าจะยอมไกวิชอนาวิจากูนายดอวิอยู่น่าเลยอยากค่ะติปปอลโกมาดอมากาวิคโลเลยสติมาติวิลกวัติอัตโธเมนุชอจุจาวิทัปปะโตเยวิโอคโลสติคดะกัจจวิเมลิยัยละนอนุชีวิเจคติเลสอยู่มาชะกะอิกะขอหานะเคขอหาอยู่ติหิเลเตปกออยู่จากะหิเวนะเลเคกะปุราปุราทะเคลิโตโกไคเกนามาสุลิยะคะยัยอีจาเลอมกูมาเฮหิวิทัปปะโตก็อยู่จากะนะคะคินามาสุนะเลเฮโกชะกะเลงะหุมิโอคโลกะจะเคกะเพวิโยแต่ก็แลเลอวิยอเนละหุยติภะถ้าอโลสัตติภาทกะอยู่เวลาและจะเคชลากะลาวิโยแม่และชุดคือวิอย่าเรียกไงคือได้มีก็โคโลกาโครงการเรียกไทยช่วยไทยพลัสกวินะขอชอชวิโครงการชุดภาทกะกาเทกูดักิเชวิโยใครแต่ลายนายรัฐมนตรีในอนุทินชาวิรากูลกวินะโครงการเรียกไทยช่วยไทยพลัสเรียกญี่ปุ่นติปุก
าะจอตุโยเจเรียกให้อรอชได้ผ่าชอรัฐสภาอคโลนะเรียกครมอคโลคณะรัฐมนตรีกาจิชิเฮวินะอยากเข้ามาวิดอโจโควินะเหรินฮาปาเกาะจ้าลาตุนาตีฮาปานาไม่เล็กขอปืนทักขไกข้าเปลี่ยนเรียกเจ้าอย่ารัฐบาลครมอคโลยูรุยและจิดะเปิดขอนอติปอกอทุลาตุโยเจอยากเข้าข้อซาโตเหล่าวิโอเล่โครงการเล่ไทยช่วยไทยพลัสขอเชอชเชอโครงการเชเวเล่มียาดอโจจาลอจิเมเล่ดอโจจาจิมียาติผ่าโครงการชอคโลลุลาเลเยลาเวนิชขอลาก้าจิเมเล่คาเตเลโมฮอกือใส่ติผ่ากาลุลาและโมปอฮอลาเวกาเล่เตลันเซไซเจโครงการเฉาะคอโลเล่มปฮลาวินะเฮโกนิชขอลาราเจงาหึมมียาลงทะเบียนแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสเล่ขอเฉาะเฉาะคอโลเยลาวินะเฮโกนิเวติยาท่าเมาวิมมียาติผาเฉาะเกาะจากิจกาวิเจไม่ลอกปุระทาวิโอฮาไปเจติเวเล่เฮโกชติฮาปาเลมือติฮาปาอยู่นะเฮโกซอติฮาปาเล่เกาะจากิกาตุนาคาเคนาเล่ติฮาไปปิลานานิฮาไปปิลานาไม่ลอกปุระคาไกปิลาตุเล่จะได้ผ่าแล้วเล่อาจจะอยากรัฐบาลซาตาปิลาเวียลอนาวิเจติโยเฮกงาหึมมียากะดอลวิโยเล่อลอกอเจ้ายาจะได้คือออกโลจัตุดอตุมอพุทธิผักขะเวทปะตอไทยช่วยไทยพลัสก็เวเล่อาจจะอยากรัฐบาลติญเวียนิฮาบะปิลาเวนะติกาเวียติฮาปาเวียติฮิบะเล่เคตเลติญเวียนิฮาบะเยจราเวและลิเนหุเป้ากะเยกอาจจะอยากรัฐบาลลิติญเวียนิฮาบะปิลาวิชเยกาวิลอกโอเนหุเป้ากะติฮาเซจเซบะปอกกะและกาเยวิโยเฮโกติญเวียโคโลโมปาจาปาเยวิโยโคโลเซฮาเซจเซบะเคตุเวนะงะหึโมปาจาปาเยกาเวเลเคกอญิเวติยาทังะหึมียากะกาวากาจาเวโครงการติมาก็เวน่าเลยกันเตลโครงการจะได้เผาคอโลนิเวติยาท่าเลยบาเจงบประมาณที่ผ่าเลือดหิโลเจจระปะโตอาจจะอยากรัฐบาลก็ค่าก็กูแลเลยไทยช่วยไทยพลัสก็เวโครงการจะได้ผ่าเตนิฮาปังหึมมียาท่าก็จะปีกาเกตัวปุกะค่ากูเทวิเจเลยดาวิสตาโยกันเตลเลยที่ผ่าบาสวัสดิการแห่งราชอคโลกาก็ปีลาตุลาก็เลยค่าชูโยเจไทยช่วยไทยพลัสอคโลปีลอกโกนะเลยบาสวัสดิการแห่งราชอมัวอคโลกาปีไกตุโยเจเฮก็สติโมเล่ลงทะเบียนและผ่าเวติผ่าทะเจติปิตุโยเจเล่สติโมลงทะเบียนและผ่าเวติผ่าเล่ติชะหาปาเวียต่อป้าแต่ละโครงการจะได้ผ่าปีวิลโกนะคาช่วยปิตุโยเจอยากให้จะได้คือเวียเล่ปีอาโกเลติฮาเปเซเล่ครมจีดะเลจิชิลิติผ่ามาโตลาฮิวินะคาเคกาเล่ซาตากาโลนาฮิวิเมเล่ติฮาเปเซเวมาฮิเหตแต่โกเลติกาลิลิทาทุลาวิโยเล่ปีป้าวิโยจะได้ผ่ากะจอลาติโยอลโกเลงาฮือไทมิงกอคโลกาจะขอวิออย่าคโลแลงาฮือมิงกอโคโลมมีสุสะเลอกาจากาดอวิพ่อคือราจาเลนามาพุตะเวเลชริคือคาไกกานามาพุตะเชเวคาเฮวิแมยาคากามาโมโมลโกเลนามาดีเซลนะชีโตเกาะเตียวคโลนิบะพะก็ยอดุโยโควินะเฮโกงาฮุมมียาเกียวกาลาทาวินามาอพก็ยอใหญ่เวคมะยอใหญ่ตุนาเลมาสเซวิโยเลเฮโกงาลาหุยาติภากะสาตาลอนาเมเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐก็จ้าเลกาตุนาเดเคเตเลโอโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้ผ่าเลก็จ้าเลกาตุนาคาเคนานาเลคาปุกะซาตาลาโกโลนาฮิวิโยเลอลโกมติคอรมอมาโจฮิวิทัปะตอยาคารัฐบาลก็วิไฟเขียวก็เวจิน้อยลิกุลก่อยน้อยวิปิโอนาติปิก็เลยนาเลยาคากามติคอรมอกาโจฮิวิเลเชเตนิโซคอโลเลมติคอรมอติผ่าโตลาจิโยเจเลจิชิตาเวนะเลคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอชมาโกเลบาสวัสดิการแห่งรัฐติฮิบากาวิชริภากาก็จ้าเลกาตัวโปงหุมมียากาดอโลจาวิโยเฮกงหุมมียาเลบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลยืดอุทธรตาวิชติภาเซจุนยังก็หาปาลโกเลนอยยืออุทธรตาเวผามาผาเวติผาโตลาจุโยเจเรียกกว่าชนิชนิก็หาปาขะไกเรงาหือลงทะเบียนตาเวข้อมูลมาจ่อเวลาโกกูเวออย่าเพวิเจฮักกูจิแมรี่อ่อนยอย่าเฉาะคโลอยากเข้าสกอลงทะเบียน
จลาเวลาก็ก่อสตก็มาลงทะเบียนจลาเจียอยากข้าปุระถ้าลงทะเบียนแล้วมาผ่าเวเตผ่าเรียกก็ยื่นอุทธรณ์ตาเวเตผ่านะเลยจะได้ผ่าเอกสารข้อมูลลงทะเบียนเวมาจอเวลากูเลยฉันฉันยังก็หาปากุศลหากุเจเบื่อแหละเลยเสฉันยังก็หาปากุศลงาคือบาสวัสดิการแห่งรัฐมาผ่าแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ตาเวชติผ่าผ่ามาผ่ารามารามีอ่อนแม่เตผ่าก็โตลาติโยเจเลยชะกาโครงการบาสวัสดิการแห่งรัฐและเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอจอจอคอโลก่อจ้าเลยจอดูนะเรียกขาเคนาอยากข้าจะได้คือออกคาตุกโกปีตุโยก่อจ้าตุโยก็เวเลยอยากข้าใครกับอาจุยารัฐบาลเลมติคอรมอจิชิตาวิโตลาและก่อเป้าทุลาตุโยเจเรียกก่อจะกับยูเวลาและอเวียเนียลาหุยติพาธาอโลซาตาติพาจะเคอาชิลากาลาวิโยแมมและเรียชุดที่จะไปออกยากเก่าวิ่งเนี่ยละหุยติพาวมุยีก็ละเกือกละจะไปทับปะโตสติเตแม่เรียมีป้าเวมีเกือกยอดจีลาเวจะได้ผ่านนะนี่เวทยาท่ามั่วจังหวัดน่านพ่อกะอีกาถูกเปิดขอเนาะเรียอีกาถูกเปิดขอเนาะมีป้าวิจิโกมามีเกือกปีเวน่าเรียลิฮิจอยแย่บ้านดอยเตี้ยวก็เวพ่อเรียมีปีอาเวได้ยอดจีลาวิเจอะลาคิตเตฮามิเคกเกวิจิแม่เล่อโลเล่มุยลาจากโอจิเนจาวิทัปตะมีกือกะยอจิลาเวเล่เคกงาฮือเยฮอเยนากะคะเดนเชเลอลอกวงาฮืออะไทมิกอคโลเนฮือขอยาลอยาเชมาวิอติแลมาวิขอคุหลอคุพ่อเชมาวิโกมามีฮากอติอสเชเวเลเฮกงาฮือเยฮอเยนากะคะเดนเชแมแต่กูแลเลอวิอญิลาฮุยาติภัททาเลอรอซาตาจะได้ภายอยู่เวลาแลจะเคชลาวิยอมคะเตเลติกานาลาเวเลนาดะเมเวเฮเลแล้วคนใหม่ที่ลงไว้ล่ะคะเริ่มใช้จริงเดือนไหนคะเจออสเตโมลงทะเบียนและผ่าวิชาติผ่าติชฮาปาจิแมเลโนฮือ KYKเวียยืนยาตัวโตวิลโลโกนาเลียติชาปะเทอสตากิตุโยเจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโคโรนาเลียเกาะติฮิบาวิวิโอกจ้าปีลามาจ้าปีลาวิชอซาตากะโคโรนาเฮเวเลมาติคอรมอนาเลียเกาะจักรยานิมุลโลกวิโอย่าโคโรเลียยูเวลาตาวิซาตาติพาแพวิยอมอวิโอนีลาหุยาเลียเฟซบุ๊กเป้ามาโกติกตอกเป้าเตเลกาวิทยุเรดิโอพ่อพอนาเชเวเตกาเลเลกาอบูจาแมเกาะอย่างนี้มุลก็วิ่งเย้าเขาโลเลติกาลิลิกาจ้าแม่ดอแม่เลเชซาจอซาเลฮาเลดอซาปิแม่อเลมึงวิ่งเนี่ยละหุยาโนแม่ดอกแดงเจ้าก็มาโดยสเก็ตพ่อเชเวเขาเย็ดติปว่าจะพอละฮะเขาเลยรอลาวิก็มาเรียกเขารอรู้ลาวิทับปะโตเรียกรอลาวิคัสพอลาวิแม่เรียกเขาไงคือลาหุยาอย่างนี้มูลก็วิ่งย่อเขาโลนคือกาเชวิเชลเรียกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์องค์หมู่แพวิโยแม่เขาไงคือลาหุยาอย่างนี้เรียกเฉพาะป้าลุเชตาเวเตกาเรียกอย่างนี้กาเตเวอลอปืนตินแพวิโยเรียกที่สองคโลเขกงาคือติกาลิลิกากาติกอคโลกาดอเวเคเลเลดอโลตาเวเคเลคาเบียกาปิแม่เรียกเขาก็ยันยิ้มหลอกก็วิอยาจะใครไม่เจติโยจ้าแม่ดอแม่เรียฮาเลดอซาเลดาวีเรียอเนียวฮาแพปิเลติกาลิลิกาอบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงาน Gas Tech 2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งาน Gas Tech ครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในฐานะพลังงานฐานหรือ Base Load ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้า

0: ควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG จะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50ภายในปี2040ทั้งนี้งานแก๊สเทคถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกในการกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงานแก๊สเทค2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก
1: นายพงศ์ประพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
2: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนผู้ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปบูธของเราก็จะเห็นว่าเรามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่เอามาทำอะไรต่างๆมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
1: นายคงประพันธ์กล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารคมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบลร์ Institute for Global Change หรือ TBIซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมาย
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพงศ์วิกิเศษ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ data center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สับสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานการส่งมอบงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมเน้นย้ำงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
4: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่หล่อเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเรียกบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
5: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกลางเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกองการได้ดูด้วยและ17ก็จะได้เคาะวันฟาแนลกันก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอประจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
4: จากนั้นก็การถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วสายรายงาน
0: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต. 3แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26 ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา 15:00 น.ณห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เทศขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
7: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัทรแล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถระสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
6: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถระสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชน
10: นายอังสิตสัมมาทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 นเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
9: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
11: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบุรชาติน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม
12: ่นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางพวงมาลาเนื่องในวันบูรชัตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถ ตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกาจิตปาโลรายงาน
9: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่18กันยายนภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเกรงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาริชโยรายงานการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
13: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือน ต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนาการของเด็กการส่งเสียให้เข้าเรียนหนังสือและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวหากพบว่าพ่อแม่เด็กกลับมาดูแลหรือครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจนพึ่งพาตนเองได้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นในบัญชีรอคอยต่อไปผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
14: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนประมาณ 40-80 มิลลิเมตรต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10-40 เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอิยาพันยังเทียนรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวล น้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบธารน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำหิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาหิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่หิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYD Sea Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพมานินมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาติดเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่ PT ประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนะพัฒน์บัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. ตามเวลาประเทศไทย ขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนักหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก 3-1 เซต6-3 7-6 ไทยเบรก7-2 5-7 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานพลิกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส 2-1 เซต 6-4 5-7 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์ M15นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หวดชนะมาคุสมารัชแชกบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 คว้าแชมป์บัวเทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสรัญรักษ์วิทิตสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาราวจากอินเดีย 2-0 เกม 21-8 และ 21-15 คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหมาซีเซียงกับฉินหุ่ยจือจากจีนไป 1-2 เกม 22-20 18-21 และ 19-21 จบที่ตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบัสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบัสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทางอมรินออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัทวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิศริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย
19: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกฏ
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
22: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
15: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์02395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเราฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความหวงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดี

0: หมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลก

0: โลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟังก์ชันสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
4: 哦不打架
5: 我不求不
4: 本松卡
5: 呱呱
4: 喵松
5: 我读他妈
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1407

สิงมายาเที่ยวเทงนามิวคอยเวทวางสิวเปียวต่อแรงเอ็นสิงจวดสงเอโอชวนาจานามเยโอเวทรงมายาโอเดียวชินชีวิตเตสงาตุนยนสิโอเสียวนาหยวนแป้งเซโอเวทรสิวโอตวางโคต่อยเจ้าเจ้านาเยอะเจ้าหนาเสียวทงนาแมงเลียนลีโอเวกุนเสียวโอตีงอเจ้าหนามามงตูนาเจียมเต้าหนาสร้างเออเงียวนาคว้าทิ้นดีเออเวทเต้าเจียนเอาไทยทิ้นดีนานตีงาแต่สุยทองหาเจียวเทียนาเตเป็นนาโนเวตังทีโนบุยโลปวางเกียววิญินวานาเตียนไทยเจียวทีนานินามันฟุยโอเวคู่เยนโอโยมิวานาสินเจนาแล้วกินยากุยโอมงทาวนาเจียวนาตีโอนำข้าโอใจเย่ตายวิบวเจ้าเก่าเมียทิ้งเอาหนีนาตายปินบัวเอาวิบวยเนาเปียสามตายพินาบัวเยี่ยงยางทิ้งโอต้มน้ำจะต้มน้ำยางก็หิวไปรอต่อวิวเลี้ยงยานาด้วยปีญาหิวตายสิวตวงนาเทียนาด้วยทิ้งโอญีนอซอยลอวิเจียวนาตีวะวิเยียนยาหิวเลี้ยวเปียนาเตียนาเสียมกว่านาโอปีโลเจียมเยียนามิวตานาชาเปียนาใจโอชาตุโลเชียนาเควน
เขียนโซฟีนาโซเปวิทาเสียนยานานเจ้าเทียนาติวเทียนเอียวเวตโลตัวงอโยเตเวทาปีนาคอยโลเชื่อนโอยฟังนาตายจุนีโมวิยามายโอตโลยอดเดียนาเดียวจะมองดังยาใจโอปุ่งตีงาอ่อนาเสียมใจห้องโอเยาโลเจียวเจียเวเหลียงนาตีวะสามเสียงเงียโอเจียนาเงียนสันเอโลวิตตานาจาแห่ตัวมิวเลียมาหมดเท่าเนี่ยซึมโอต่อต่างทิ้งนาเซนเจียเงียโลติวเงียเงียในป้านาแปงาด้วยเซนยาด้วยโอติดเท่าโลเซนาตาเตรียมล้อโอมีวอต่อต่างทิ้งเสนาป้านเปยาลูนอทินเดียฟังจวางเมาเล่าโอเยาโลซอยลอวิเกี่ยวนาตีวาเลี้ยวกิงยาหอยโอยาตัว

Adiyanya he o to te manati on lo chi lo

พายยะละโอยะวะยำเตนาทายญาณาสวงแปญญาสิงออลองตองโลเจ้านาเซเนียนเยวโอคิยอเตกานามอเตียวตัวญาญาคุยเงียดเงียดเราเป็นอาสีขี้ฟูโอเกียวสร้างตายมิวตานาทายามยาตรงโอมาหนาเงียนลุนวาโอเสื้อเห็นโอ้ยนอแท้เจียนเวทิ้งสู่นาเห็นยินยาเสียนโอ้ทิ้งนาเนียนหูฟังโอ้เวทก็มีว่าโอ้ตานมิวทาใจติงายามเวสายโอเอียนเวโลเจียวนาจิวจวงเหลาโอกิวปินเบื่อวิเจียวติวจวงเทียนยาหิวโอทินมานโลเวอินาตาก็เกี่ยวโอเสียวยอวานาตวงเนียนายังเสียนยาวาโอเสียนามิวหูฟังโอคุณตายโอ้ขาโลเสียต่อวิต่อดาวว่ายามเนี้ยเตียนโลฝูกเวโลจานาหาวยามาโอ้กงอีทิงาเวลาปีนาลุนฟังเชื่อนโอเจียโฮโลอ้อยนาวีนั่นเชื่อนโอยังต่างเสนาอย่าปางาอ้อลวงเขาเยสุยโลเวียวนามาเสียมคอยโอลวางทายเพื่อเวียวกีงาตรงเอียนยาเหลาโอยามกูนาเจียวนาสิวเวคู่โอเสียวเลียติงเวอ่อนเสียมาอีต่อยาเยาแสงเฟ้นหางานอก็เกี่ยวโอ้ติวา

ติวเชียวนาเอียนาแห้งสู่ฟ้าโอเฟียมอช่างต่างเวตวาเงียนาจอยตรงเอโล

lo nan yêu nhà na te yam we hai o yên we te mau na hung cuốn te o

ฟังเสียนาเยนาโยเยลาโอตาสินทาเตปูงากินเปยาเยโอเชียมเตรียมเหลาทานางอเรือนเกี่ยวโอยางอสวางเทียนเวทีเหลียวอิมหางเต้า

เชื่อมนี่นะท่อตาแห่งท่าเหลือใจนาทิ้งเลี้ยวลูน้อยไม่อย่านาน้อยโตมือตานาโตสว่าอัดเยียะทิมสินสโลเปียนาทายจุนบัวโอเทียนอนมาป่านี้ต่อแสงอาเปียนทายเที่ยวเทงนามิวหอยไว้จังสูนาอย่างอปวงชีวิตตวางเหยาหน้าสิ่งมายากู้ก็ก็ใช่ไหมนาปิงอาไม่สู้โอ้เดียใจติงอาไม่ต่อตัวยาเนี่ยลิวโอทิมเตียนาติงอาโยเย็ดแล้วโอโยตรงข้อเวที่กิงอาสินเซียเรือนสินวีโลตวงอาสิงจะเหนียวเสียวหินสายเวียวที่นาเกียเส้นยาสุยเอาเยี่ยวนาโหทิ้นเดียวไว้เท่าใจนาตาทิ้นหยุนเวนินกีนาจอยฟังวิเอาทินาตีวเสียมเอไว้กว่าจอยอูเจียวมิวเซ่ไม่เสียมาสิ่งไม่เออทางคอยเราต่างนาเลียวกองสุยเอาทานมีเลี้ยงมีฟางปางรอยวาญาเจียวหยุนเสียวโลเทียนาสิงเยเตโอเยนอขอฟีเวเจียวตีงาเลโกยาเลวโอยะกอตนาตงเหงต้อยโอ

จะสวินโอกัวสร้างตาเบียเลเตียวยังเววินโอยามเกียวโลเหลียงนาปินร้อยวิโอกวางอาเสียมาเสียวเสดอยเลียวเอโอเจียโหตะแยมนายุนเจียวต้อยโอเจียวสิยางาต้อยสิวาอีต้อยเยาตุทิงามีวาเวนลานขวาโอลานอชินฟีเตสองอาสิวเหลียงอาชินโอทินเทเตนาช่วยร้อยเสียวอยู่นอยาวานิยุตินาโมเฟียมยาเฟียวคุ้งเข้าสานาลอยามเจียวเนียนอยามกูนเวบัวปีนาอิวาเซโอเซียวทาตมีนาเลียมทาเปาโอยางอเลียงปีนาไม่แกงตุฟังอาวิโอสินมาตีนาแหง

โอ้ตายจริงไหมโอ้เดียวข้าเวเบเตียนนาตายทิ้งเจียนเดียวเราเคยนามิวขอเอวจังตูนโลเทียนโนชาเสียบินดีเวจังก้อยหลังเทยจวงจิตโตนินกงตาโลเดวโอเย็นบิตังแสงเสียวยวนเนี่ยสิงน้ำเหี่ยวเสียเนียนโลตองอาจิตเวนโอยุนโนยังสิงเบเดนจิวแปง

Tundan kele muat baet puno ga.

ためよしを天てる前たたえたいねごわろだほちゃんはちおびかぞえおちよにゃんわびたえちょじんよさめすろぴょちょんやとおธรรมมาเปลี่ยนเย็นเหี่ยวมาเปลี่ยนเย็นโอสินโหไม่หอจังจงแม่โอเปลี่ยนเตปูคู่เชียวเวทองเทียนบุนั่งหาไปหอจิวจะหิวโอเปรียบเวนหาลีสุตาเลี้ยวลุนเวทองเทียนเจียนา

0: 八路门远江一家无风和那我生无啊总就无相同那生无总就为风和那我外领啊生生生三路门远古一生无马道那生马道我结为万般路门马道一结为同门那我把苦把人我送三门三天生三位三生那都关啊三生为生罪在南结归为哈家无三哈那马东三哈百位拉米哟大山九百里带在那为不让啊愿意相同那等不让愿意无风和那我相等啊一切为发现路等相等
1: ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังตั้งจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาสถิตภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกการทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงโดยเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้า

0: รบางประเภทเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น137และคาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 82,000 ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนด
2: ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอนุญาตให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้หลังตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน10รายยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยโดยในคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องมีการบรรยายข้อเท็จจริงและความเสียหายอย่างชัดเจนอีกทั้งมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและทีมทนายความมีประสบการณ์ด้านคดีสิ่งแวดล้อมต่อมาจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวกระทั่งวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นทั้งนี้จึงส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำสามารถดำเนินกระบวนการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้เรนนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนภาคพลังงานทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนื่องจากกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการขาดแคลนภาคพลังงานไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งถือเป็นการตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกัน

นาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

实话不是话啊，这么安尼路木瓜啊，这么个我实话个，各地方啷个，我就么个喏啊，我实话不呀啊，吞心汤啊啊喏啊，没得那么结束啊。你没听见我没样啊？啊，我李叔阿爸一下你没样个，你没听见吗？啊，嘿哈，李你啊，你没听见吗？土拉尼，噶达尼啊，一个人做，你只做过。阿婆太阿爸咪是古哈次哩尼，你咪听伊把个那天人个文章第十四个月，跟伢用个菩萨把个双哈好噶，就可不就讲啊。阿天伢小黄个你咪去那个他妈比妈个噶，阿弟弟弟真得意上个他妈去啊，论米查钱个，阿弟拉出啊马哈苏。ระบวนการมาติดปีมาเช่นไงก็เราโง่เป็นอย่างคือหรือยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไงอะไรอย่างคือสำนักงานตาหรือตำรวจไซเบอร์หรืองานติดก็อย่างปีมาโง่ติดประกาศแจ้งเตือนอย่ามาหางานที่เบอร์โง่คือติดยินติดปีมาติดแจ้งเตือนจากชาวงานอามาสุริยาตอนนี้มาแจ้งเตือนพลังโง่เป็นยังไงเอาชั่วโมงที่แปดมั้งอีกตัวมันไม่ใช่คือวัยเกษียณไงวัยเกษียณไปเดียวปีขวาสุภาษิตมาเหมือนจะส่วนไงอันนี้คือชดสุขไปแล้วงอไม่ใช่คือว่าเกษียณจริงไงหนาจืดไปแล้วใช่ไงอาทิตย์บางงูไม่ใช่เรื่องยากกลุ่มมิจฉาชีพมาเดียววัยเกษียณสุดเลยมีอันนี้ที่เรียกทอฟลาใช่ไงอาทิตย์บางงูไม่ใช่เอาที่ผู้สูงอายุไงเอาชั่วโมงที่แปดบางอ่ะที่เอาวัยเกษียณที่ผมมาคือมาเจอจำโมฟาตาบุรุษงาปีขวานุยเบอร์มาละภาวะรับสายเยงโอเป็นยังไงอาทิตย์นี้จำโมอาทิตย์นี้คืออาทิตย์นี้สติคือจูว่าเป็นยังไงเต็กใจยังเป็นงาเอามาสายมิชาชีไงที่ผมมาคืองอนุญาเจ้าหน้าที่ติลิแบงยังไงอาทิตย์นี้คือญาติยังคือเจ้าหน้าที่ว่าดูแลไงเงินบันเนตบันนาเที่ยวชมโมกระสีสุดแรกพวกบาทแต่พวกวันที่ดีกว่าชิสูตุยสูเบงยังอ่ะวาระที่เรียกทุกฝรั่งอ่ะที่อย่างที่ถึงมาโง่ไม่ยังคือย่าอย่างคือเจ้าหน้าที่ไงเลยกว่ากองการเงินไงมันก็ชื่อกรมบัญชีการทั้งพวกว่าทุกทั้งพวกกว่าชิสูเบงยังคือวาระที่เรียกทุกฝรั่งมันก็ชื่อคืองอนี่เนี่ยเจ้าหน้าที่กบขอไงธนาคารก็ยังคือมันก็ใช่คือหน่วยงานกุมารที่มาเป็นยังไงรัฐทุกฝรั่งยังนั่นแหละทีเดียวมาสัญญาวันเกษตรเป็นยังคือยังนั่นแหละว่ายุสิกุมารเกะที่มาเกะเป็นยังไงอันนี้แปลกนั่นแหละว่ายี่สมัยจะมายุสิกเงาสนับหรือวันเกษตรทำไงอย่างว่าจะมองมาคือยังคือมีช่องทางตัวไงยี่ลายควายยี่ดวงอ่ะอันนี้ยังว่าว่าแชทควายควายยี่มันก็ใช่คือทุกฝรั่งมันก็ใช่นั่นแหละว่ายี่ลิสุฝรั่งยังคือว่ายี่เว็บไซต์ว่าจริงยังไงว่านี่ท่านี่มาคืออามยาจืออามยาสุดยอดช่างไงชาวคนก็ปีขวานาทีสิพัดจิตจวงโง่เป็นยังคืออันลี่ยังคือเนี่ยที่เฮียปัสสิยังคือถัดยุจ่าไม่ใช่ไงทำไมยังไงกลุ่มมิชาชีไงลัทโซมาคาสุดบุ้งไงมาลัทโซที่กูดัสโซกูดัสโซบุ้งไงมีอันนี้ไปเรียกว่าชมติดไปมาติดทุกฝรั่งยังคือติดลี่ยังมาคือจวงไงมาคือก็สมุจวงอ่ะที่ถึงบางคนไม่ยังคือว่าที่ชั่วโมงเป็นไงเป็นว่าหนุ่มวัยเกษียณมันก็คือว่าชั่วโมงที่พวกบางคนไม่ยังไงมาคือยังคือที่ยาจำฝาตาง่ะมาสาวงไม่ยังคือที่ยาวัยเกษียณเลยมันง่ะว่าชั่วโมงที่ธรรมดาหลักสูตรก็ที่ทุกฝรั่งยังไงนี่แหละคือรัฐบาลว่ายังไงที่ว่าผู้สูงอายุแล้วบัตรที่มาง้อผู้บางกลุ่มยาที่มียึดจอมยังไงนี่แหละคือสมัยเจ้ามาดงอ่ะนี่แหละคือยี่ข้อมูลสุฟราผิวขนูยี่มากู้เป็นยังไงบางอย่างในเยี่ยงนุ้ยบางคือไทยฟราเป็นไงนุ้ยบางคือยี่บื้อดื้อยังไงทายาทแล้วว่าสุฟราหรือไงอาจจะคือในยี่พี่อาจจะเรียกว่าเสียเป็นไงอาจจะคือยี่ค่าทะเนียงไงว่ายี่ยี่ค่าดำเนินการไงทำไมคือยี่ผิวคือจวบเป็นยังไงผู้บอกโอ้จะมาไงงานเฮียแบกจิตตัวแบกไงผิวว่าผู้บาดยี่หมื่นสมมูยี่ชาสมุทรเรว่างงไม่จะเห็นได้เลยยี่ตัวสมุยหมดสมุทรเรบื่อจะมาดูเฉยๆช่วงงานอาทิตย์ขวัญยังคืออาเมษาที่ยาสนักงานตำรวจแห่งชาติยังไงตโนไซเบอร์ที่เรียกขึ้นเนี่ยแจ้งเตยพลังงานหมดสมุทรจะประมาณงา
อาจจะไปจากมาคือจะมาชงแต่มาเลยมาเจอชงแถ้าอยากยิบผิวว่าจะมาเจนเติมพลังงานเอาโซมุดมือไงที่ผิวฟ้าไงในระหว่างมันเสื่อไงทุฟละมันก็ใช่ว่าเอาจะไปใช้ช่วยยังไงทุฟละยังไงเอาเวลาว่าคือเลยยามังงะที่ธุรกิจยามังงะว่าลงทุนยามังงะที่ทุฟละยังไงนะลงทุนจะมาคือจงอาวุโมลังโอไม่ใช่นุฟบาสละมาคือไงงอมือที่สมาสละมาคืออามิลังย์ลุทุยลาไม่ใช่ไงอาจจะคืออาวุญะคือไงงอฟบาสละมาคือไงคือลุทุยใช่ไหมไงผิวขนุจะปีนุสามหมื่นพลุทุยลังโอไม่ยังไงอาบาสี่พันก็มาคือไงเกี่ยมาคือยังงอมือข้อนี้ชิมซีเรียไม่ใช่ไงอาจจะว่าชมหมดไปมาคือไงฟบาสละมาคือยี่ทีเลยลุทุยใช่ไหมคือตัวใช่ไงอะไรเป็นอย่างคือยากลุ่มมิชาชีพมาคือเอามาสบายเรียวชมโมที่แปลมาคือใหญ่เนี่ยทีเลยทูฟลังยี่เลยกือรามมังอลุนทุยเจ้ามอดงอที่นี่คือวชมโมที่แปลว่ามาสายรัฐบาลยี่สิบทีเลยจวากรีจวาเป็นยังไงที่นี่คือวไว้กษัตริย์สุดาคือไงทูฟลังยี่มาสนุงเงินบันเดบันนามาคือยี่ปัญหาจวามันก็ใช่คือฟุบัติเรียกเพิ่งอีกอะมันก็ใช่นุยสวัสดิการกูเรียกว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงในรายที่ยาจามยาเฉดฟุลังยี่ทีเลยสมัยเจ้ามอดงอปีข้าววิมากุบะคือยี่ข้อมูลทางยี่ลายข้อยี่สุฟละอีเมลข้อยี่สุฟละเป็นยังไงยาจามยาเฉดสิยังไงอันที่เป็นชาวงามาสังเห็นยี่ปะเฮงาเอาชมหมดที่เป็นมาเฮงาอามาเฮจามงาปีข้าตุสิพัจจิตจงบัญญัติอามาเฮถัดยุจ่าอามีที่แหลวานใสงาพามังงามโนเฉียงงไม่เฮงาย่านยังคือปกติกู้สิงไงย่านยังคือเมื่อชีไรชาวงาที่ชิบุญยังไงจึงเกิดจามังงาอันเป็นคือในรักเกิดมังงาถือว่ามังงาอยากสู้ว่ากู้ลาสุดละเกิดจามังงาอย่างยี่ห้าสมุยตุสมุวัติจุสิงไงอันนี้สุภาพชุมเองคือจิตกว้างอริยาจันทิชิชิจิตกว้างยังไงอันนี้เป็นคืองานเฉพาะงานอาวุธสมุนไพรงานมาคือเนี่ยคืออัตยาจำมองงานอาวุธพัศเซิงมันเนี่ยคือปกติช่วยงานมีวางใส่งานมันเนี่ยคืออัตสมังงานมันเนี่ยคือใหญ่ยิ่งมันเนี่ยคือกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยคือที่เฮียประสิทธิ์มายาตันโนดีใจเตอร์ฟลางานที่ถึงบางงูมันเนี่ยคืองานอาวุธสมุนไพรงานเฉพาะงานที่อาวุธเอาเราสุดธรรมดาที่เร็วง่ะเอามาสับเนี่ยคือกลุ่มมิจฉาชีพคือมาแนวแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารง่ะเจ้าหน้าที่หรือเครือข่ายเอาวิสิยมาทั้งปุ๊บว่ากว่าชีวิตแบบทุฟลางอ่ะที่เนี่ยคือเอามาสั่งว่ามันเนี่ยคือไงที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไงคือความเป็นทุฟลางไงเอามาสั่งว่าไทยข่าวขึ้นหมู่เมียคือย่าเหมียนยิ่งไปเลยกว่าอีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นยังไงเอาเวลาที่ค่าประกันมิเตอร์มาเรียบเป็นยังไงเอ็นมาคือยึดเขาเขาก็ด้วงอ่ะโซซิลีเอาวัตถุฟรานีประกันเรียบเป็นยังไงอาทิตย์เป็นยังไงผมชอบแต่ก็บอกว่าผมยึดเขายึดดูหมอตีจุบะเฮงไงมาคือมียามงอปะเฮที่ย่ามิใช่เช่นปะเฮงวันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นยังไงการไฟฟ้าเป็นยังไงในไลน์มิเตอร์ลีตัวสัตว์ตัวเลียเป็นยังไงกระสานสูจะมังงะอันที่แน่ว่ายิงยาสิจะมาคืออาเมียจะอาเมียชิดกับชองงะอันนี้ไปคืองะเอามาสับไปคือกลุ่มมิชาชิไปยามาในรูปแบบไงอาเมียจะอาเมียความดีเลยหลังอ่ะอันนี้ไปยังชองงะอาวัวงะอามาคืออันที่เนี่ยจำโมฟ้าตั้งอ่ะอาวัวฤษีบอกว่าเชื่อเฮฤษียังยังคืองะอามาคือแต่กระจายยิงกับกุญชองงะอาฤษีก็ฟุบบอกว่าดูปุ๊บเปื่อว่าบังไงทำไมคือที่เลือดเชื้อตัวนี้คืออาวุธยุทธามังงะธรรมะไทยงานสุดท้ายแบบเรื่องงานนู่นฮุบะยี่สัตว์ว่ามันคือติดกระดองบ้างกุเลมันคือยี่แสนสมมุติหงอยี่หมื่นสมมุติยี่ล้านสมมุติมันคือที่เลือดที่ที่กุเลมันคือดวงงานอาทิตย์บ้างคือมันใส่เห็นยี่บ้างในช่องงานกลุ่มมิชาชิ่งบ้างคืออาวุธเสือคือด่างอ่ะย่างอ่ะเพราะว่าฉุกก็มังงะธุรกิจยี่ก็มาทั้งปวงที่ฉุกมามังงะช่วยเขาไงมาคือเนี่ยคือจำโมงอ่ะมาใส่แห่งเนี่ยเป็นอย่างคือเอาโทรศัพท์ของยี่ปุ๊กข้อช่วยของมังงะมาซื้อนั่นแหละจดหมายส่งกลับมาไงมาสบายโน่ยากกลุ่มมิชาใช่ไหมคือยากถูกมาคือว่าหนังสือราชการงานที่ชาวเนี่ยยี่ปอกเนาะฉาเนี่ยคือส่งกลับไงยากฉามาคือโน่ที่ยากหนังสือราชการของยี่ไงช่วยฉาก็ช่วยตัวช่วยไงเรื่องเป็นชาวงานมาคือเนี่ยว่าสิ่งที่จะเสียคือที่จะถูกตัวนี้คืองานมาแต่งกับใจนี้งานชาวงานมาใส่เห็นยังไม่คือกลุ่มมิจฉาชีพคือด่างานที่นี่ก็จะมาขึ้นอย่างงาน
อบ้าชกงามาคืนยาทีเดแต่จำมือฝาตั้งงานที่ยังเขาบอกเอามือเคื่อนแล้วแบงงานบนละเทปเขาบอกยึดเข่ายึดโดทีเดติดตาดั้งงานทีเดนานๆยิ่งชกงานบางยาคือทีเดขึ้นยาที่ปีมาทีเดแจ้งตัวอย่างงานทำมาเรื่องมิใช่คิดผมมางานทำมาเกิดมาทีเดปีมาใช้ชกงานทีมาถึงชงโง่เป็นยาคือตีทีมาชกงานมาเกิดยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยางานบางคือเหมือนที่พูดว่ากลุ่มมีโซ่กันมาทีเดแจ้งตัวพลังฮะอาเมื่อสั่งก็มันยังคือว่าถ้าเหมือนไปคืองานหลายพื้นที่งานเมืองห้าคือเรียกไปยังไงเมืองห้าคือไปเรียกมันคือ20%เพราะมันยังคือบางพื้นที่ยังคือ70%ที่เรียกไปโรงงานอาทิตย์ไปยังคือชาวงานอาวุธที่ปัจจุบันจะส่งงานรอกรุงเทพมหานครงานที่มันยังคือเมืองห้าเรียกมันยังคือ70%เรียกไปงานอาทิตย์ยังคืองานอาวุธสับไปคือยังคือรอกรุงเทพเลยมั้งงาภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ไงหลายพื้นที่มหาเลี้ยงไงก็คือมหาเลี้ยงซะก็คือมาคือหัวคือด้วยไงสาขาที่นี่แต่เจ็ดตัวละไงอันนี้หัวละคือชื่อซะก็คือพวกกาบุเชอที่นี่แต่ละบริเวณไปมหาที่เรียกขึ้นเรียกบ้างไงบางพื้นที่ไงมหาเลี้ยงก็คือหัวจ้ามหาหมอทุนมาไงมหาหมอผ่านมาคือสาขาแต่งอ่ะที่นี่คือพวกกาบุเชอที่นี่แต่ละช่วงไงก็คือก็ข้างไงอย่างที่เจ้าตัวหลังอ่ะอ่ะไปเหอะมาทำไม่ได้ช่วงงานมึงฮะทุบไปเหอะเจ้าโทรศัพท์ไปเหอะไงอ่ะพอหลับทุบไปเหอะติดกระดูกคือชุดไหนมาชุดเราคงงานเจ้ามึงฮะทุบไปเหอะมึงฮะแต่ทุบไปเหอะดึงหน้าบังอ่ะเจ้าโว้กูดูซ้อมฮะดูง่ะอ่ะเจ้าอันนี้จะเล็บไปเหอะชุดเจ้าไงไปเหอะมากดดูมาดูแลสุขภาพยังไงมึงฮะเล็กจะไปเหอะขึ้นยาอ่ะมีเชียงอ่ะอาทิตย์บ้างไม่ช่วงงานมาสักเงินละคือมึงว่าทุกว่ากันนังอ่ะอ่ะพอชุดก็ท่าชุดได้ผมมึงว่าเดฟลาสูงอ่ะอาทิตย์ท้าวว่าอันยาน้อหน่อยหมู่บ้านเมื่อปลายทัพปัวจะสวยคือมากกว่าคือติดพลังงานมากคือว่ามุชมามากกว่าคือแต่ชิฟุบุระงานว่าวิญญาณทัดดีบุกลามังงะแต่คนนั้นยังเชื่อว่างา

ati nyinga di mate shehe avo she khobara ngwa ngwa na chen wai la nga atma ti ma a zwa nga ma ti ma pi ma ati sa ta che she jwa nga te mo sa ya sanang a sanat vithya sat nga a sun vichai nga a chao cha ma he chopho than nga de a dan wai la nga ma he a vithya sat than clinic ngaอาสัญญาดำมังงูมันยังไงว่ายี่เชื้อไวรัสมันจวงงานเอาเฉพาะเนี่ยคือขึ้นมองงานด้วยว่าอันหนาว่าวัยระเบิดมังว่าอันหนักคือเอาท่างงูเพราะแบบนี้คือเห็ดไงเห็ดสุนัขไงเอธรรมะเนี่ยคืออันหนาชื่อพายุชื่อพายุงูมันยังคือออติอีกคนเดียวอู่ลาชิงไงอีชิพะเนี่ยคือลาลิงออกมาตัวชิงไงธรรมะไงไอ้ที่มังงูมันยังไงชั่วไงอาวยี่แล้วกว่าอันหนาตัวยังไงคือแหลกแผลว่ายี่ที่บีเย็บมาที่ริซมังกรไทยไม่ใช่ไงยินดาพันหนึ่งเลี้ยงงูมันยังไงเมียยี่ไปคืออาวหลาโชดูผู้สูงอะไรยังไงอาวชมโมที่ไปมังงะมังงะชื่อว่าอายุพูนต้านทานไงตายยังมังงะไอ้มาคือยี่อินนาไงที่เชื่อว่าพาอาวละอันอันน่ะคือมาปะวะละพักขู่งูมันยังงอพักขู่งูมันยังคืออาวตีเชยทะเลยืนหน้าไปชิงแง่เยอาการงูมันยังไงเปรียบว่าด้านน่ะคือมาอาวละพักขู่งูมันยังไงอาวกูเดือคืองาอาวกูเดือชวมังอ่ะไอ้มาคือทะเลด่าไปชิงแง่อันที่ยังคือเกล็ดเลือดมันคือต่างยังไงอันที่ยังคือเม็ดเลือดขาวมันคือต่างยังโดยเฉพาะไงอันที่ไม่ยังเปรียบว่ายาบะคือไงเอายากามาทะเลประดับว่ายาบะคือว่าไข้เลือดออกเยอะได้ยังไงยากันมั้งอ่ะเอาทะเลประดับก็มันจะชกงาอามีคุยยี่คือทะเลกับกุญยี่กับตุยไม่ใช่ไงยาบะมังงูมันจะคือเห็ดไวรัสมันไงเพื่ออเมซานีนจอมังงาชกงามั้งอ่ะจุกละมันจะคือซึมวากูทะเลจุกชิงไงที่นั่นมั้งอ่ะมีอันยังงูมันจะคือยากว่าโซสมิโอจุมังงะที่ประเทศญี่ปุ่นไงอันนี้คือประเทศเกาหลีใต้ไงอันนี้คือประเทศจีนไงอันที่แปลว่ามันจะคือเอาถ้ามีคือจุดเชิงไงมันจะคือทุกภาคไงที่อันนั้นมังงะอันนั้นคือมังงะอันที่แปลว่ามันจะคือมัสยาศูนย์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสทั้งพวกไงเอาถ้ามียาที่ดีส่วนที่เสียสายก็ลำไงอันที่นี่คืออามาซาเอาถ้ามีคือไงคือเกล็ดเลือดตายมังอ่ะเมียนี่ไปเถอะอันหนักคือข้อนี้ทะเลสลามังอ่ะเหนือมังอ่ะอาเมื่อสองมันจะคือผู้ป่วยสะสมเนี่ยคือผิวผสมเนี่ยคือหัวซึ่งสาวตัวเฉยเฉยวงอ่ะหัวซึ่งสาวคนเดียวมังงูมันยังไงเชื้อคนแล้วมันจะคือหัวตัวเฉยไงทำไมเกิดจากไวรัสไงเถอะไม่เลือดขาวตายยังมาตรงอ่ะอันนี้คือเกล็ดเลือดตายมังอ่ะยากูยี่บะคือถืออันหนาอันหนักคือข้อยิงไงทีลีสลามังอ่ะอธิบดีไม่ใช่ชาวงาว่าถืออันหนาฮือดาโซงาอันหนาฮือโซงามาคือเอาว่าอันหนาลาทีลีว่าคือความมั้งไงอันหนักว่ายี่คือธรรมจวงไงเมื่อเหตุสุนัขมั้งไงเอาแต่ละยี่แหละพัทลีแหละเป็นข้อยิ่งซื่อเสียมั้งอ่ะบีมั้งไงมาคือแต่จำมันไม่ใช่ไงใจเย็นวะพักโขงมันยังไงเปรียว่าเอาชมโมเอาชมไม่คือว่าอ่ะพอยี่ปุ่งกุ้งกังเฮียที่ก็มาจงอ่ะอันนี้คือสิ่งนั้นคือมาขังอ่ะนั่นคือมีอาชีพไงว่าว่ารูปจันทร์ตัวมีอาชีพที่บอกว่าเดี๋ยวว่าหลักสูตรที่ผมบอกว่าว่ายี่ปุ่งกุ้งกังไงผู้ต้านทานมาอ่อนไอ้ยังว่ามันยังไงแต่ก็มาจงบอกว่าผิวข้าทำมาพักกูไปคือไงว่าละคือยี่เชิญมาคือทีติหน้าไปใช่ไงพอตียังว่ามันยังยากกับคาถาช่องแบบใช่ไงวกูดูวกูดูวกูดูช่วยใช่ไงอันนี้คืออาวุธดูนางอกุดีมีใจเหี้ยมังไงแยกกันคืออากว่าไข้เลือดออกที่ตาจะช่องงาอันที่ยังก็คือจะมาคืออาวุธเก็บเลือดมาคือต่างยอดงาอันที่คือผมไม่เล็กข่าวมาคือเนี่ยคืออาคือเนี่ยต่างยอดเฉียงไงเอื้อเฉียงไงอันที่บ้านเนี่ยช่องงาอาวุธอามาคืออันที่เนี่ยจำมังงาอามาคือมุดโซ่ช่องมังงาอาวุธที่อันนั้นก็ชิสเป็นไงอันนั้นคือกลัวกันมังไงเหตุด้วยเหตุมาละมังงาที่เหตุสุดละมังงาก็แต่ไม่ใช่ที่เว้ยอะไรไงเน่เลยไงก็คืออันนั้นเมื่อสักโกงมันยังคืองออะไรยิ่งสั่นยิ่งหัวยิ่งที่ไหนเพื่อยิ่งชิดชิดสั่นเพื่อยิ่งโอ้โหนั่งอ่ะเน้นแดดว่าสีน้ำตาให้ที่ดูเราเชิงไงเป็นมาคือเหตุสุดนั้นไปเชิงไงว่าหนักคืออ่ะมาคือจำมั้งอ่ะมาประกบมันยังคือเอา
开可以忙啊，如果的这里出那不容啊，的话我开可以我们应该也该说不怎么和阿弥会也和个古人个对手干嘛我的嘛的里啊，在比嘛的里啊，实在就像说那个啊，这边我们应该没啥个啊，因为来集合过来哈，大学啊，我是好的和啊，各部门啊，安排和对的话没了话啊，你们不和啊，我来个李松啊啊，都这么的。สถานีไงวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ไงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดยอย่างง่ายวชิรพัฒนาสุติสุดาเฮือกบุ๋มง่ายที่นี่ชาวงามมาสับเพิ่มฮาริซึงมาคือด้วยไงฮาริกว่าเจอไงมาคุณเดียวมาดูแลสุขภาพยังไงมาคุณเดียวมากว่าเชียงง่ายที่นี่ก็วอลล์ชิซงมันยังเฮือกมือฮาริยังเฮือตัดตาเนี่ยเชียงง่ายโลชังมันยังเฮือกแหลกวิแหลกมัตเชฟก็เช่นทุกทีไงหลวงเชียงมันจะเคยว่าวโทรศัพท์กันยามาแต่ก็ถ่ายเยอะง่ะมันคืออันตรายยากง่ะอันที่ยังก็หลวงเชียงมันจะเคยมาเยี่ยมมือเจ้าตัวงอมันยังมือฮันลิบเฮออากาศเฮอข้างงอเลยแหละเนี่ยบ้างเจ้าวเยี่ยมมือเชียงมันงอเจ้าหลวงเชียงเยี่ยมมือเจ้าตัวบ้างเนี่ยอันตรายยังง่ะมาเป็นว่าหลวงเชียงเฮอเยี่ยมมือเจ้าตัวเยี่ยมมือเชียงบ้างเนี่ยอากาศวจะก็จะไปเขื่อนแต่หนาเนี่ยเฮอเขื่อนแต่หนาง่ะอาลัสนาเทเบะสงวนเทเบะเฮอแต่เยี่ยมมือกาแฟแต่ขวดพี่แม่แต่ขอดสังอ่ะเอาที่เรียกไปคือตะกุนจับบาคือว่าโหลดยูความมาถึงว่าอุบัติเหตุเกิดยังมาคือมันจะเสียงอ่ะบางคนอย่างคือมาคืออย่างคือโหลดชุดสุดเนี่ยอัตเนียที่เรียกจำมาชกง่ะอันนี้ไปง่ะเอาว่าชกได้ปีมามาคืออัตเนียจวงง่ะไปคือที่ถือว่ามูลค่าง่ะข้อความสวัสดีครับ

0: 我来。
1: 呀，是子你是俺的妈呢？咋的？咋个？
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคต
6: เทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยืนยันมีงบประมาณเพียงพอ
11: นายพระดอนปริศนานันทคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการในเฟสที่2สามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการต่อหากกระทรวงการคลังประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการย้ำว่านอกจากเงินงบประมาณปกติยังมีงบเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นกนิกาแก้วใสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพบตู้สินค้ากระทำผิดจำนวนมากพร้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษปรับแก้ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษสูงสุดให้ยึดทรัพย์
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ลงพื้นที่ตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยอาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขยะข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกล่าวว่าจากการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบ6ตู้จากสหรัฐอเมริกามีการสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมและพบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้จากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนจากทั้งหมดที่ตรวจอายัดตู้สินค้าได้50ตู้บริเวณท่าเทียบเรือฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลพบมีความผิด6ตู้โดยเป็นตู้สินค้าของบริษัทเดียวกันถึง3ตู้จึงได้ตรวจยึดอายัดไว้ยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดจะผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ออกข้อกฎหมายเป็นหลักเพื่อจัดการปัญหาขยะพิษพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เตรียมออกหนังสือทักท้วงแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าสมาคมยื่นคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคารมาตรา39ทวิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนภายใน120วันและอยู่ระหว่างออกหนังสือทักท้วงในประเด็นระยะร่นและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคนหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องผ่านการตรวจรับรองการใช้อาคารอีกครั้งจึงจะเปิดใช้งานได้จริงด้านนางสาวสิริลักษณ์วีระสิริผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานของชาวต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานผู้มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
6: อประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
7: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
6: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
8: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับ สำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ
9: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงคุยสบายยามบ่ายเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าถึงสี่โมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายเช้าวันจันทร์ใช่ไหมตอนบ่ายวันจันทร์นะคุณผู้ฟังเนาะไม่เช้าแล้วบ่ายแล้วบ่ายวันจันทร์ค่ะเป็นวันแรกของสัปดาห์เชื่อว่าหลายๆท่านก็รู้สึกอิดออดเวลามาทำงานเนาะจริงๆแล้ววันจันทร์เป็นวันที่เราต้องเริ่มต้นสิ่งดีๆถ้าเราเริ่มต้นด้วยวันที่แบบสดชื่นเราก็จะเจอแต่เรื่องที่สดใสนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะไม่เป็นไรเราก็ยังมีเพลงสดใสสดใสเพราะๆมามอบให้กับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะ0532767093ค่ะวันนี้ขอเพลงเข้ามาทางออนไลน์กันหลายเพลงเดี๋ยวแจงทยอยเปิดให้สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหลังไมค์ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้นะคะเห็นพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะมีฝนตก60%แต่ในเมืองร้อนมากคุณผู้ฟังร้อนมากแต่เย็นเนี้ยไม่แน่นะคะส่วนมากก็จะเป็นฝนราชการนะคุณผู้ฟังเนาะ4 โมง 4 โมงครึ่งปุ๊บนี่มาเลยมืดคลึ้มมาเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องดูเส้นทางว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของการเตือนภัยค่ะทั้งด้านสุขภาพและการเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการด้วยนะคะด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีไม่อยากให้คุณผู้ฟังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามพอช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นฤดูกาลเกษียณมีข้าราชการมากมายค่ะที่ต้องเกษียณอายุราชการทำงานมาจนถึงวาระของการเกษียณแล้วสะสมเงินมาทำงานเก็บเงินมานะคะเป็นช่องทางสำคัญเลยที่มิจฉาชีพจะช่วยเอาโอกาสตรงนี้แหละจะช่วยเอาโอกาสตรงนี้แหละเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนตั้งใจทำงานวัยเกษียณดังนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งเตือนแล้วก็พูดคุยกันค่ะเพราะจะเป็นแบบนี้แทบหลายๆปีย้อนหลังกลับไปประมาณ 4-5 ปีเราจะได้ยินคำว่ามิจฉาชีพหลอกเงินผู้เกษียณหลอกลงทุนหลอกไปทำอย่างอื่นบ้างแอบอ้างสารพัดนะคะในช่วงฤดูการเกษียณแบบนี้เราจึงต้องย้ำเตือนแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกท่านที่มีโอกาสได้พักผ่อนได้นำเงินที่ตัวเองเก็บสะสมไว้ตลอดในช่วงของการทำงานไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่ต้องทุกข์กับการถูกหลอกด้วยกลโกงของมิจฉาชีพในช่วงนี้มาคุยกับน้องแอนเจนกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะเตือนภัยค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลอกขาดทุนเรียนต่อสูญเงินกว่า 1.7 ล้านบาทค่ะมีมิจฉาชีพนะคะอ้างเป็นตำรวจปลอมค่ะข่มขู่ว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะและบังคับให้สร้างเรื่องขอเงินจากครอบครัวนะคะโดยอ้างว่าได้รับทุนเรียนต่อที่สหรัฐค่ะสุดท้ายสูญเงินกว่า 1.7 ล้านบาทก่อนตำรวจช่วยประสานแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างปลอดภัยนะคะทางที่ดีนะคะตำรวจจริงนะคะไม่มีนโยบายโทรข่มขู่โอนเงินส่งหมายจับหมายเรียกผ่านไลน์วิดีโอคอลสอบสวนหรือควบคุมตัวค่ะหรือว่าให้โอนเงินหรือส่งทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกหยุดโอนเงินและรีบปรึกษาตำรวจหรือสายด่วน1441ค่ะ
0: ใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในช่วงนี้เด็กๆน้องๆนักศึกษาเนาะก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่น้องแอนเจนบอกก็จะกลายเป็นว่าให้ไปหลอกเอาเงินจากพ่อแม่มาบ้างนะคะผู้ที่เกษียณอายุราชการจะได้เงินก้อนจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเงินกบข.เงินสหกรณ์เงินกองทุนต่างๆเงินบำเหน็จบำนาญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินเข้าบัญชีกันค่อนข้างเยอะในช่วงประมาณปลายปีแบบนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเฝ้าระวังค่ะทั้งเด็กเยาวชนนะคะผู้ประชาชนผู้ใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ค่อยมีความเสี่ยงแต่ไม่แน่ถ้าเรามีการทำมาหากินที่มีรายรับเข้ามาค่อนข้างเยอะเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งพี่ๆข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่เกษียณกันในช่วงนี้เราจะได้เงินก้อนเราก็คือกลุ่มเป้าหมายละของมิจฉาชีพก็อยากจะให้ทุกคนเฝ้าระวัง อย่าตกเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อกลโลงแล้วก็อย่าทำให้ความทุ่มเทความพยายามในการรับราชการหรือการทำงานมาจนกว่าจะถึงช่วงของวัยเกษียณเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์เพราะเราอาจจะหน้ามืดตามัวหรืออาจจะไม่ทันยั้งคิดหรืออาจจะไม่รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาที่ไม่วิชาชีพนะคะจนกลายเป็นเรื่องที่แบบเสียใจไปทั้งชีวิตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมุติว่ารู้ตัวว่าเราน่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็1441จะมีการแจ้งความออนไลน์ก็ได้1441ก็เป็นสายตรงสำหรับคดีที่เกี่ยวกับการหลอกเงินหลอกลวงคดีที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดเลยตำรวจจะรับเรื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะก็แจ้งให้ถูกช่องทางเราก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังของสวทเชียงใหม่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยดีกว่าแนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะ

คุณผู้ฟังคะมีเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์และออนไลน์หลายเพลงค่ะเดี๋ยวแจงค่อยๆทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะแจงไลฟ์ทางช่องทาง TikTok แจงสาวยองด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ด้วยเช่นกันนะคะเพลงต่อไปค่ะย้อนอดีตไปประมาณสมัยคือพ่อคุณแม่จีบกันใหม่ๆกันบ้างดีกว่าเพลงอธิษฐานรักของพี่ต้อมเรนโบว์ค่ะคุณผู้ฟังทันกันไหมไม่ได้เปิดนานแล้วเนาะแต่เพลงนี้รายการพี่หมวยจะเปิดบ่อยนะอธิษฐานรักเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงเก่าๆเพราะๆไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

ก็เป็นเพลงเกล่าๆเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงยามบ่ายค่ะปกติแล้วเพลงสไตล์นี้ต้องฟังในรายการของพี่หมวยและดารัตเลิศสุกิจประเสริฐนะคะช่วงประมาณ10 โมงเนาะเพลงสตริงเก่าๆนะคะคุณผู้ฟัง FC หอกันเข้ามาทางออนไลน์ก็เปิดให้ตามคำขอค่ะมากันในยุคแบบ90กันบ้างดีกว่าก้อนหินก้อนนั้นของคุณโรสสิรินทิพย์ก็แนะนำกันเข้ามานะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

แข่งกันยาวๆต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะมากนี่กลัวเปิดไม่ทันนะคะจะพยายามทยอยเปิดให้ทันตามคำขอค่ะคุณผู้ฟังคะท่านใดที่คิดถึงกันก็ทักทายกันเข้ามาได้ทั้งทางออนไลน์ค่ะแจงไลฟ์ทาง TikTokช่องแจงเสายองด้วยแล้วก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่หมายเลขเดิม0532767793ค่ะไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะในยุคประมาณ90เราจะขยับยุคขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากไม่มีเบอร์1ถึง2คนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่เพลงสะดุดนิดนึงต้องขออภัยค่ะเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเลยที่จะทยอยเปิดให้ฟังแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนิดนึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าช่วงนี้มีอาการแบบนอนหลับแล้วก็เหมือนหลับไม่สนิทบางคืนก็นอนกรนบางคืนก็รู้สึกว่านอนหลับแล้วมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเจงเคยมีประสบการณ์ไปสลีปเทสคือนอนหลับสนิทแล้วมันหยุดหายใจคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็เขาก็จะมีเครื่องที่แบบช่วยให้เราหายใจได้เอาออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอดแล้วเวลาเราหลับสนิทมันก็จะไม่หยุดหายใจถ้าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสะดุ้งตื่นกลางคืนบ่อยๆนั้นมันเป็นอาการที่เวลาเราหลับหรือเอาอาจจะมีอาการนอนกรนอาจจะมีอาการหลับสนิทแล้วหยุดหายใจหรือมีอาการหยุดหายใจระหว่างคืนค่อนข้างบ่อยถี่และอันตรายตรงนี้ต้องไปทำการสลิปเทสที่โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะคะของทั้งรัฐและเอกชนที่เขามีโปรแกรมของการสลิปเทสเพื่อที่จะดูว่า เรามีการหยุดหายใจระหว่างกลางคืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือมีความเสี่ยงอย่างแจ้งเนี่ยคุณหมอก็จะว่ามันก็เสี่ยงต่อการไหลไหลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราเป็นคนหลับสนิทแต่เวลาหลับสนิทปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดหายใจถ้าร่างกายมันอ่อนแอหรือเพลียมาเลยทำให้ตื่นเช้ามาเรารู้สึกเพลียพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ทั้งที่เราก็หลับสนิทนะแต่มันสะดุ้งตื่นมันตกใจตื่นตลอดเลยมันคนละเรื่องกับการฝันหรือไม่ฝันนะคุณผู้ฟังดังนั้นในเรื่องของการนอนกรนเนี่ยมันเลยเป็นอาการที่เบื้องต้นที่หลายๆคนอ่ะเป็นแต่ไม่รู้จะรักษายังไงวันนี้ก็เลยให้น้องเอ็นเจนหาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงการกรนธรรมดากับการหยุดหายใจขนาดหลับนะคะ OSA ค่ะเสียงกรนเหมือนกันแต่ความเสียงไม่เหมือนกันค่ะการนอนกรนธรรมดานะคะทางเดินหายใจยังเปิดอยู่ค่ะกรนเป็นเสียงแต่ยังหายใจต่อเนื่องไม่มีช่วงหยุดหายใจชัดเจนค่ะไม่สะดุ้งเฮือกหรือสำรักบ่อยค่ะตื่นมาไม่ง่วงผิดปกติในตอนกลางวันค่ะส่วนหยุดหายใจขนาดหลับนะคะอาการก็จะเป็นทางเดินหายใจอุดขออภัยค่ะทางเดินหายใจอุดกลั้นนะคะกรนเสียงดังเป็นประจำค่ะมีช่วงหยุดหายใจเป็นช่วงๆคนข้างๆสังเกตเห็นได้ชัดเจนค่ะสะดุ้งเฮือกหายใจแรงหรือคล้ายสำลักค่ะตื่นมาปากแห้งปวดศีรษะง่วงนอนตอนกลางวันสมาธิลดลงค่ะกรนนะคะมีคนเห็นหยุดหายใจง่วงกลางวันอย่าคิดว่าเป็นคนนอนกรนธรรมดานะคะควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการของโรค OSA ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีความเสี่ยงมากบ้างนะคะก็คือคนมีน้ำหนักเกินโรคอ้วนนะคะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอายุเพิ่มขึ้นคออ้วนหรือทางเดินหายใจแคบค่ะการวินิจฉัยนะคะคือการตรวจของการนอนหลับให้แพทย์ตรวจนะคะการรักษานะคะลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ใช้เครื่อง CPAP ตามข้อบ่งชี้ค่ะนอนดีหัวใจแข็งแรงใช้ชีวิตได้เต็มที่ในทุกวันปรับการนอนดูแลน้ำหนักลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เช็คสุขภาพเพราะว่าเรื่องของอาการหยุดหายใจหรืออาการนอนกรนมันไม่ใช่เรื่องตลกที่เราเอามาหยอกล้อกันแต่มันเป็นเรื่องของสัญญาณสุขภาพที่เราจะต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เดินทางมาถึงยุคประมาณ90 2000นะคุณผู้ฟังเนาะไปฟังทางด้านเพลงมิสเตอร์ทีมกันบ้างขอกันเข้ามาเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟัง FC ที่แนะนำกันเข้ามาด้วยนะคะถ้ามิสเตอร์ทีมค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการค่ะก็จะส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวฝากรายการให้น้องแอนเจนได้เปิดเพลงให้ฟังจังติดภารกิจค่ะยังไงกลับมาพบกับใจอีกทีนึงกับรายการคุยสบายยามบ่ายในวันพุธเนาะที่16กันยายน2569นะคะวันนี้ก็ฝากเพลงเพราะๆค่ะที่ขอกันเข้ามาทางออนไลน์แล้วก็หลังไมค์เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและแน่นอนค่ะว่ารายการคุยสบายยามบ่ายของเราและรายการอื่นๆของสวทเชียงใหม่ก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังในทุกช่วงเวลาเปิดฟังสวทเชียงใหม่ได้ทุกคืนทั้ง4คืนความถี่แล้วเจอกันในรายการแต่ละรายการกับนักจัดรายการและผู้ดำเนินรายการคุณภาพของกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาค่ะนาฬิกาทราย

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงาน Gas Tech 2026 ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyสู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง

0: ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์สุภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งนอนรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

get going.

Radio Zoom Kios 3分鐘病苦煎

本愿赞哦将他保罗道

pulang kau tu jen bolo tau mai ku sen we

여교회는생아경연아후이오

จำอย่าฟุ้ยโอปากเพื่อโออย่างโลหินเปียก

ผู้ค้าเนี่ยตรงโอ

总买啊南塔朦胧耶东欧冰在欧叫那东啊哥母啊欧

เจ้าฝ่าโอมองลูสิงใจป่าโอเอโออนเจียนเวเจียนแม่งาคุณแปะฟิงโอ

Puama Panyana Kunsi Jo.

酒啊，哦，酒啊，家梦未醒，到那太不念，滚哦。Yeah.

Inizio team la o

样的哦。转梦哦，龙啊，杨贤飞在家，飞在开眼。

dua tuwe yang yena tai thang.

正阿明阿亮。

ือนโอ้เจ้ามา

祖那样苦念在哦金祖才路念不休照一楼

响喽，银带走哦，年呐叫买别叫啦，盼破年。

因来灭酒埋啊在劫蒙古秋涛南塔为庄哦见啊为长郎啊在庄

Bye.

나흘지야 주여 띠우타 유년

他昨天。

Man, it's a fail. Oh, it's a miyablohi.

0: รณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีโดยหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจะสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจุดหมายเหตุของชาติเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
4: กกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและแทรกแซงผลการเลือกตั้งสว.ปี 2567
6: นายภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567โดยผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุก

0: หน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุดต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงี้ยวจงอีจ่องหนักสกุตินังจังสวดเล่าจนนวลจันนู้ตีเก่าเปล่าลู้จัวลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวมานู้นัวกุญยังจัวลีซาเปย์ตูจากือกังนู้นัวยอดจัวโฮปิกี้ยอนยังจัวลีซาเปล่าตูจากือกังปิกี้ยอร่างทอดื้ออ๋อนูนัวยอนย่างจัวลีซาเปยตูจาคือกังนูนัวยอนลัวฮอปิกียอนย่างจัวลีซาเปล่าตูจาคือกังปิกียอนร่างฮยองนัวยอนย่างจัวแนงฮยองมานดอกนัวกูมเป้าหญ้าเสงห่างจงซาจอกันจนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ต้วนจื้ออีจ่องหนาจึกตีแนงจังสวดเล่าวันได้นัวจะยอถออีจ่องหนาจึกที่นั่งจังสวดเลยคือเม่งกังลูใช่ฮะกังลูนงยอดสู่เพจ Facebook มาทอกดไม่ปั้งกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวอย่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้วนเจ้าดาวจัวสวดเลยคือปั้งเชิงกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดักลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหตาสวดเลยยูลุนจูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองสู่จัวเถ่าสาววันได้หนัวเจกูอยู่มัวอีจังอีจังลูกเป้ากือฮาจูกีใช้หัวยูทูเคงย่อจัวรู้ใจดูนางหนัวจัวกว่าจะชอบกีเตาเต้เข้าถั่วย่อจัวรู้ใจดูนางหนัวมาย่อจัวดอกกีใช้หัวยูทูเคงย่อมัวเจ้าเลยหนัวย่ออยู่จู่เต้ารักษาความสะอาดสุเลยวันได้ห้าต่อกลางกืออยู่นอกหมอต่างเราสุยอยู่ยัวกลางห้องน้ำเราสุยองกลางห้องน้ำต่างมายัวจุเตาสัวเตยัวจุเตาซื้อเตยสบู่เราสุยอจ้อน้ำยาล้างมือลุงสัวเตยจกกหูเอยู่เลยหมังมงอ้วนหรืออย่างอ๋อเราสุยอยัวจุเตาสัวเตยจกกหูวันได้คือยัวนอเร้านอหมอนออีอย่างกลางจื้อเนอฮักจื้อตั้งเลยหนัวซื้อยัวจุเตาใช้หัวยูลูขอนยาวจกกจงฮักยัวจุเตาใช้หัวยูเลระบบทางเดินหายใจเราสยอขอกี้กือโยอ้วปังตัวทรงห่าอ๋อร่างจะชอบมองเย้าเรย์จวนเดาจอต้นแห่งกือตั้งต่อมั่วเข้าถั่วเราสยอตั้งต่องกูอ๋อห้าโยจุเตาซื้อจอนเต้าบุคอนซื้อชดชดราวันได้เถ่ากือโยมองย้อนจูจอต้นแห่งจงจงหนัวเนอะห้าโยจุเตาพักผ่อนจกกว่าปุ้มพอปื้อจกกว่าเจ้าเฮาเล่สู้สู้ชดชดนู้มาสะเลยอยู่วะที่ไทยเตาจอกลางมอหนัวจื้อตั้งเลยหนัวซื้อยัวจุเตาใช้หัวอยู่ถูกแข้งตัวทรงห้าหยัวจุเตาเช็ดตัวหอดเถากือยูดลังเล่ตั้งเหล่ามาหยัวจุเตาซื้อจอนเตาลูซออีจีจุกกขวจะทอดยายยูนตุ้นตู้เหงเจมวบเป็นซื้อหยัวเตาใจเต้เข้าถั่วยองหยีเหงเนอร์ห้าหยัวจุเตาซื้อจอครีมลอสยอจอชั่วลูเปล่งจนเดายูทุกยูทุกแข้งหอดจะชอบปูจัวยูทุกแข้งเนื้อขวดเล่มาสะเลอัวจัวจอเชื้อราหอดเนื้อจุลูอัวจวนดอยยู่จอผิวหนังลอสยอยู่จอตังกาเตาเนอห้าหยัวจุเตายอดเต้เถากือยู่มั่วเต้ป้อจอเต่าจวนเต่าอยู่เต้ตังกามาหยัวจุเตามึงชาจอคือชั่วปัวจุกบปัวชวนจวดเซนือยอดจอกั้งหม้อลอสยอเนืออ้วจ้างสะเลยมั่วเต้ผื่นลอสยอเต้ป้อจอเต้เดาจวนเต่าอยู่เต้ตังกาอ๋อจุตังเลยหนัวซื้อหยัวจุเตาซื้อจอชั่วตีไทยงจ้าลูเปล่งจวนเดาอยู่เต้ตังค่าหอวันได้คืออยู่อยู่อยู่ปื้อเจ้าจูฮะอยู่จุเตามัวเต้เล็กกาคือย่อจวนเต่าอยู่ตะวันตะเจชัวจูกว่าตั้งชอบปู้จัวมัวเต้เล็กกาย่อจัวเต้เดาวิหตาขอเชิญเล็กกาเดานิยออีขอคือยงโยมงได้ไกลเตาเอมัวเป็นสื่อคือโยอัวจัวย่อตายงมงได้ไกลเตาย่อจวนเต่าอยู่เต้วังเต้เจมัวยงดาวดาวมาจอยงโยลุตุอยู่เก่งจากกูโยอัวจัวอยู่เตาใจจอกัน
ังม้อบ่อนช้างเต่าห้ามาขอหน่วยเฮ้ยขอคือสวดเล่ายดสู่เต่าเก่งฟังตัวทรงห้ากีนอเจ้านอหมอยดสู่เต่านอจุกว่าเนื้อถูกสุขาลักษณะหนอมายดสู่เต่าสายนอจอเจ้าหมอคือชาชาซื้อลอสยอหยกขออัวต่างสินเดาสูสูอ๋อห้ายดสู่เต่าร่างจุดท่อนนอจอเจ้าหมอคือจุดเต่าชาซื้อเลเต้กันล่าลอสยองกันยองเต็งเต่ามาช้อนนอเนอห้ายดสู่เต่าใช้หัวอยู่ลุจีลอสยออยู่เลยสุขภาพใจตัวทรงเนอยดสู่เต่าใช้หัวตัวทรงเอสายนอจอเจ้าหมอคือมัวจันจึกังเท่าจอยู่ลุจีห้ายดสู่เต่ามงอัวจอกิจกรรมคืออัวจอยู่จึนโซซาสเลยออกกำลังกายเจอเลยอยู่สังอัวเจอ้วนเบาเล่นหัวซื้อมัวเป็นสื่อคืออยู่ว่าตีท้ายเต่าจอกังมอลอสยอจอเข้าทัวคือยอดจัวรู้ใจดูนางหนัวเหล่าเอสรถเล่าใช้หัวถูกแข่งตัวทรงยอดจัวรู้ใจดูนางคือมัวนางลูนดำเต้าหนัวฮาเนอเจกูกูจัวมัวร่างลูกเป้าหนัวจะลูกถังคาจัวเป้อีจงหนาจึกตีนังจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูกจออีร่างกีหล่อเจจัวเป้สวดเล่าเต่านงกงกีหล่อเจอัวกีส่วนซื้อฮะมันยอดจวนเต่าร่างหนัวยอดกุยมัวซื้อฟื้นเจ้าเปย์ร่างกีหล่อใจหล่อสุยอดร่างสวดพังเสงกือลุ่มเบคาตานอยู่จูมงจะลูกจอจวสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใจอัวกีเออีปลาหนัวเจกุยัวจอกกลางลูมัวอีจังสูสืดจะลูกถังคาจวเปย์สวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

ลูช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กือยอดส่วนดอกช้างเผือกตั้งชื่อนัวเตาย้ายมงยอดส่วนดอกซู่กี้ตอกกังลู่เฉิงดอกโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินชัวยอดชุบกังกี้เดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดอกตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์ยั่วอีศูนย์ชางจาวยั่วศูนย์ชื่อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยั่วของเต้าเนาะ

mà xu hoàn giữa nó chỉ của yếu cho cán lưu mua ít trắng sử sự cử hạt sô kít lăng ra lo sử dụng hồ ua đi chi tôn phút bình cho lù thẳng chùa bấy suốt lợi tàu báo ổ mà nhớ chuôn tàu kít lăng ra nó nếu yếu ít khó kít lăng ra cử yếu cho mít trả chi bố mua yếu lê khó mùn lùng đầu cho sử social online lo sử dụng cho hú yếu tây sử tông hú tây Facebook TikTok cử อยู่เตาม้วจอจัวหูเต้เฟซบุ๊กฮะติ๊กต็อกมาเก่งเล่งหอดจอมิจฉาชีพเก่งเล่งมาป่วยอยู่มั่วอยู่เลยข้อมูลเด็กขอนวลลูกอ่านเตาสู่ต้องตรวจลังจายอยู่รอสุยอสั่งเต้ข้อความช่องเดาตรวจลังจายอยู่กูมั่วฮะอ๋อมาหนูกูยออีขอจุดเริ่มต้นคืออ้วจัวจอมิจฉาชีพป่วยมั่วข่งคืออยู่ลูกลังจายอยู่อ๋อยอฮาตาเป้เล่งตือคืออยู่ชื่อเต้เฟซบุ๊กติ๊กต็อกรอสุยอสื่อโซเชียลออนไลน์มาเป้อยู่จุดเตาเจ๋งฟางไปเต้ข้อมูลส่วนบุคคลตัวรง5สื่อเลยไปลุ่มเบยลุ่เซ็งเลขบัตรประจำตัวประชาชนซอดจอมมงจอจัวเสาจอสื่อโซเชียลหนัวฮัทชุดตั้งเลยหนัวซื้อพยายามหอจุซออาชื่ออตุนดิเต้อเจลูดาวเดอร์พลูยอตามินดาวเจเจเอจอมิจฉาชีพปัวปู่ไม่เลยปัวหัวกังเต้หอเต้กังเต้กุญยอดส่วนเดอร์อตุนดิเต้มาม่วเป็นสื่อคือหยัวจอมมงอัวธุรกรรมโกยูเลยเนี่ยเตาฮะตัวอย่างเก่าฮะมาโยฮัตตาเมนเตาเด้อพลุ่งนัวรอจุดทอดยาปุไม่จ่อหนังเตยกือยอดจัวเดอกออทุนดิเตยรอสุยอดจอนดิเตยกือยอดจัวเดอกไม่ใช่เตยฮะอ๋อมาพยายามอวดจัวจุดทอดปุจ่อข้อมูลนัวฮะกู้เจ้าลูถังคาจัวไปสวดเลอเต่าเป้าเลงหนัววิหาตาต่างสุดหนัวมามั่วจอมิจฉาชีพดาวดาวเกอห่อไอ้กู้โตมั่วจ้องเล่งดาวตู่เกอเจ้าจอมิจฉาชีพลังจาจือหัดลังจามงอ้วนลังลัวลอสยอลังจานดาวดาวอย่างเกอตัวซูนเดออยู่ว่างอยู่เจตัวถอนดาวอยู่เต้เดาพลูรอขอหนัวกู้ยอีขอคืออยู่เต่าเจ๋งฟังตัวทรงห้าโยหาตามั่วจอมิจฉาชีพตัวดาวเดาพลูโจนเดาเตวังเตเจหอมาปู่ยวนเตาอยู่เล่นเตาโปรเจอยู่ปู่จวนเตาอยู่อ้อลูกขอหมดลูกหลอสยอมม่านตาหนอมาโมเป็นสื่อกูอยู่จอมมงสแกนตอนเตาอย่างหอไออัวจัวจอมมงกูญ่าโลหลอสยอจอมมงอัวธุรกรรมดอนเตาอย่างเตาห้ามาสวดเลยอยู่เตาเจ๋งฟังจึงเตาจอมมิจฉาชีพหนูห้าอ๋อเจกูกูจัวมัวจังสู่สื่อหลอสยอร่างลูกเป้าเตาจอมมิจฉาชีพฟู้ดดิจิตอลทอจือหอดิจิตอลฟุตปรินต์จะหลุดถังคาจัวเป้อีจงหนักสกุตินังจางสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกุยมัวจอฟุตจวดเลยนางถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อจอหนูจื้อกือใช้จัวฟุตจวดเลยนางเตาเตาตวนถั่วเตาหาตาหนูนัวยมัวนางกือยังเล่นเตาเจ้าเจ้าเฝ่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้เฝ่งเตายอนางยอลูยอดจวนเตาลูกเสงตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านฮะอุตรดิตถ์เอฟจวจานุนวลยกกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอ้อซูนเน่งเก่าช้างองศาเซลเซียสฟัวจัวกูยกกือยังเล่นเต่าเป้เจ้าอ้อซูเป้เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสจ้อยวนเจ้ายวนยกกือยังเล่นเต่าเก่าซูนเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจวนนุติเก่าจื้อจูนุติเก่าหยีรู้จวนลินดูชงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวโยเมื่อนางกือยังลินเต่าช่างเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปัวยอจวนพังเก่าเต้มานางยัวลู่ลู่เหงหนัวห้าโยมั่วจวนเจ้าลอสยอดเจ้าจวนลู่ลู่เหงยอจวนนุติเก่าช่างจูนุติเก่าหยีรู้จวนลินดูหนัวหัวยอจวนนุติเก่าจวนจูเน่งเก่ารู้จวนลินตู้นัวเจยัวมั่วนางกือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้มากู้ปู่เต้าหาตาอ้อนู้นัวหาเจ๋งยัวมั่วนางดาวเต้าแหงอ๋อเราสิโยหาเจ๋งมั่วนางลู่แหงแหงยอดจัวพังเก่าเต้ห้ามาเล่นตื้อคือยอดจัวเต่าพังเก่าเต้ชื่อเซงยอดยอดจัวเด็กยอดเซงคือหัวตั้งกูหาตั้งลุนเต้ามาอยู่เต้าเจ๋งฟังตัวจงอ๋อจังเต้มัวเต้นางสู้นางจัวเราสิโยมั่วนาง
ลุลุลุมาอยู่อัวจัวอยู่เตาใจกี่ปวดจัวฮะมาสวดเล่าอยู่เตาชั่วสื่อฮะอยู่เตาจิงฟังตัวจงแต่กูกู้จัวมวดหยอฟวดจวดเลยนางนูนัวจะลุถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอ้จวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกอังลุจออีช่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเตาหนองอ๋อตั้งชื่อมาอ้วนเต้ยัวจอร่างกี่หล่อใจหนัวอ๋อเจกูยัวลุถังคาจวนเดาสูต้องจัวห่อฮัตตาเยอะจวนดอกสุต้องจวนดอกนัวนางมอมาฉังดูกู้กู้ลออีนู้เลยอ๋อนู้นัวกู้ฉังดูกู้ลออีนู้ทรงอย่างเลยคือเถาใบไปหอกู้มั่วนางลูมี่ยนจื้อหอนางลูมี่ยนจื้อเจรุ่นตุ้นชงชงหอมาตัวปลาซื้อเจฉังดูจากกังเต๋อเลยฮะมาเยอะจวนดอกสุต้องจวนดอกนัวอ๋อนู้นัวฉังดูกู้มอเกเลยอ๋อเยอะจวนดอกไม่เต้ใจจอนี่ฟดจัวทรงเลยจังเลยช่องดอกตัวกงกี้ลอใจเต้าจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเราสยอนดาวสูต้องตัวก่องกี้รอใจตาวจวนดอกตูมเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ยังตาวอ๋อไอจวนจื้อหนัวใจกูยัวจอกกังลูจออีร่างกี้รอใจจัวเป้สวดเล่าเตาหนองก่องกี้รอใจอัวกี้จวนจื้อฮะมันยอดจวนดอกร่างนัวยอดถอต้วนดอกอีตูหน้าเจ๋ยสิงว่างยอดจวนดอกลูกจอนตรงเต้ามาก็กูเต้าดาวสู่ต้องตัวฮาตาก็ถูกก็ยอเต้าจอก็เจ๋ยเต้าเก่าลูกลีนัวลอเอก็สังนงอีร่างซัวพังเสียงฮาตาข้อกูเชียคอมเมนต์นงเชียหนัวเอทอมอฟีจัวก็ถูกพงยือกือยอดจวนดอกลูกจงมูซื้อเต้าถูกกันหงวากีฮ่าหนัวเจ๋ยกูกุมบางเต้าร่างซัวฟังเสียงกือย่อจอมมงท่อร่างกือฮาตาคอการนงเชียคอกูเชียนเหล่าเจกูยมัวร่างหนัวยะลูกจอวก้อนละตูฮาจอจัวไปสวดเหล่าตองถูกก้อนนงก่งกีรอใจอัวกีเออีปลาหนัวเจกูยัวจอกังลูเต้นตองเดินเดิบไปอีจงหนักจึกตีนังจางสวดเหล่าเนอเอไม่สวดเหล่าช้อนหนักกังช่องเดิบตัวก่งกีรอใจจวนเดิบสุดต้องจวนเดิบหนัว

mà xuân xứ nua chơi vua cho cắn lụt tay suốt lao lên đóng đảo miền giữa nó mà u trong đảo chuối ít tù phong như họ có sử lũng bay hụ u ra chân đi còn xe giang có sòng đòi tôi hà ta à nhớ xuân đảo mi lú sáng tạc mà nàng lù ha non nó ha chua lú lú hẹn lên nọ mà cô dòng xa cơ cứ có cô chỉnh sòng đòi tôi cùng kỹ lo dậy nhớ xuân đặc sự tốn chuyên đặc nọ ha e thọ sơ co lú lang lú rùa u trong đảo chuối tù phong như có sử lũng bay hụ u นัดนิชามาก็กูชองดอกตัวหาตาเนาะจวนดอกไม่รู้รอขุนกลางมานั่งจื้อลูเตาอ้อนนู้หนัวเหล่าหนัวมากูรองซักก็คือก็กูชองดอกตัวกงกี้รอเสขาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเนาะจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวตัวอย่างเก่าห้าเอถอดเชิ้ตก็ลูดลังลูรัวว่าจองดาวจัวอีตูจื้อเจเนาะจวนดอกลูรอหน้าห้องใต้มาก็กูดาวสู่ต้องตัวหาตาเนาะจวนดอกไม่รู้รอหน้าห้องใต้มาอ้อนนู้หนัวนั่งจื้อลูเหล่าเอทั้งดูกุ๊กเกินหัวมากูทรงชักเกือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวทอดสื่อหอนดาวสูต้องตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดลอยเตาเป้าฮะเอทอดเช้าก็ลุดลางลุจัวว่าจองดาวจัวอีตูพงยือฮะมาก็กูเตาดาวสูต้องตัวตัวอย่างเก่าอ๋อก็หัตตาก็ยอดตุนหนักเจ๊เสงว่างยอดจวนเดอห้วยเซี่ยวเดอหางดงเดอลู่เสงจ้างใหม่นัวมานู่นัวกูจมวนนางลูกฮะเอฟวัดจัวจงจงแห่งหนอมากูจงชักเกอเอเชอร์ก็ลุดลังลุจูปูจัวก็ตัวอย่างเก่าฮะมาตั้งห้ามวยทุกพงยือหอกก็กูชอมเดอตัวหัตตายอดจวนเดอไม่รู้รอแม่สังงามาจัวลุดลู่แห่งหนอมากูจงชักเกอคือก็กูชอมเดอตัวกงกิโลเจฮะเอถอดเชิ้ตก็ลุดลังลุจูตัวอย่างเก่าอ๋อมาตั้งสุดนัวลุชื่อเหอกู้ตัวอยู่ว่าจอกังตั้งเลยฮะลุชื่อเหอใส่ใส่ก็เลยมากูกู้อยู่ว่าสาวสุดต้องจัวเชยจ้าเลยนัวเลยซื้อเอว่าจอมดาวจัวอีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเลยกูสวดเลยกูหัดเฉ่งสังเตสติกเกอร์ตัวเชิ้ตกูลุดลังลุจูฮะว่าจอมดาวจัวสวดเลยกูหัดเฉ่งปังเชิงกังสุดต้องจัวฮัลลูมงดอกลุเสงเชิงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ดอกหนัวฮะว่าจองดาวจัวไม่สวดเลยกูไม่กูปังลูดูกูย่ออวพงยืดเถาปีลูจูจัวเถาเศร้าลูเชื่อเหยื่อตั้งเลยจัวกูยังเลยเปล่านาทีเหล่าซื้อเจกูย่อลูจออีร่างกี่หล่อใจอวร่างต่อกังเกอจัวไปสวดเลยเต่านงกงกี่หล่อใจอวกีย่อจัวมอหนัวเหล่าซื้อไอมอหนัวเจกูกูย่อเศร้าสู่ต้องจัวใจจ่าเลยหนัวเหล่าซื้ออ๋อไปเลยหมั่นจ่อกังตัวซุนจุดลัวจัวปีกีเถาเสินเถาลู่เสือเหอจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งมอหนัวเจกูว่าจองดาวจัวสวดเหล่าฮะถอดจัวกวดชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจู่กี่นอกังย้อจงย้อจงสวดเหล่า

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรม

0: ให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เชิญกระต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตะปูลอตาจุคาอตาเชิญกระต่อทีโดกว้าตาเรื่องโอทอตาห้าหูห้าวอเดอตาเลิฟโอปะโคปะเคบาทีบาโดเดอบวากึนยอดอกตาโพดิโปกาอตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟรามาห้าวอตาเลิฟโอปะโคปะเคที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาเพื่อฮอกโคโพรัดทอตาโลบะสูออมออทีรัดทอแก้เกตาติตาบาคราทีเลสัวหมอตุปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชื้อต่อคาอีนาทอเวดาก็มือนี้ดีเนอาตือลิตาเชื้อต่อเลิฟปะบาก็คือกึญญะกว่าแชทีขวาทีเมอเลอันเลทอบแวทอดิซอนเลิญาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปรากโกรากันเนบลื้อเนบโค

The way Keller say, ตาเพตาพอตัดมีละลาเลือดที่อุทองกาอีช่วยช่วยช่วยเลือดเราช่องตาตาตื่นตื่นเกิดตะเกียพอโกเลือดปิดตาลาตาไม่เตะโกนี่มีช่องตาเลือดปิดทีปลาปลาดาซาที่ไม่อุทองกาเลือดปิดเด้อปิดเด้อเพลมุขโคจัวเชิดตาเปลือกกุยเกิดตะเกียอันลูดูปิดเด้อตื่นทีเลือดตาหล่อทีเลือดตาเลือดทีหล่อมีตาเตลองใส่อเบ็ดโอ้ยเนทู ทูเลือกเฝ้าคือเราสร้างดาวสืบลือเกิดกระโดดเพลิดดาวเพลิดโลกเป็นเรื่องมือตัวนี้แล้วเฮลีฮักกิตเตลอดทีเลือกประดุกกาเซดผ้าปุจโจมีเอ็ดดีหล่ออาโพเซดผ้ากระซีบแค่เลออาลูดูกระเดือดเป็นเมกเกมีจะได้เล่นชาคอจะได้เลิศมนาคอกระบะเจอเราไปปอก็รอได้

ดอปูแวปากะยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แฮอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิดปากกระหลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโขนและตีเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

มือโชเปอร์ดอปเปอร์แวร์มือค่ะพัตติฟูพีก็ค่ะเนาะบาตกอลาซาเดยาพอโมลาวรัญญาไฟไพโรดแพลเลวิทยุกลิลอกระจแตเวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลาซาตาเชกตอเลอร์ฮาลาคอปาคืนนาริและตือเลอร์นุยนาริเนาะเกนาดอปูกากวาดอปูกาเซแพลเลวิทยุคลื่นเอAM ตึกโทลิกยานุยคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีอีนอตาเชอร์กอตอเลฮาลาคอปาคืนนาริและตือเลินนุยนารีและกาทมูกนาซาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือโพทาโพเคโดกนาเซเบอร์โทพิจิตเต้เน053-276-007ว่าแยเซอร์ขีนุยคือว่าวานุยตาเชอร์กอตอเตอร์นาริตาปูอีนอตาเชอร์กอตอเลเปอร์ปัวกลือปัวเกินยอเนาะดีนี่จ้านี้ดีนี่ไอ้นี่ตะโกลอดอนเนาะเนาะเลยคู่โควิดปูเนาะดับเบิ้ลแวร์เมื่อพาตีพื้อพี่เนาะแล้วได้ยินเอาความมาซะจะหล่อโทรศัพท์แพ้ตัวโดดตัวจบกว่าเซจิเมนต์เมย์เหล็กอาเลิกกว่าดอกเปล่าคาอีเลอร์ออนไลน์เดอแฮเตอร์ปาเซเนาะโนโอเนเนเนื้อตลอดตะเล่นเนาะมุขจัวตากัวตาเคลียเนาะที่จะรอเดอแฮเต้คือปราเซเนาะอัตโตคนเนแต่แค่ก็การสตาร์เพย์อีมุขดับเบิ้ลแวร์เครโดกนาตาซาวีเตอร์เพลอคีเพลอเลียเนาะแต่บรรดาเครกนากว่าตาซาวีเตอร์เพลอคอเลอร์แอบประมาลอนลีเนาะดอเตอร์เพลอคอเลอร์ไทเกอร์เนาะสระตือโพอาตาดอสเซอร์เพลือเพลือเลอสุยเกยอนะเดจ้านี่กระนาโชคีเพลือวีเดโจฮากีกระนาดอตาเกิดเจาะตาบอบะให้ขอด้เนาะกระนาโชตาสวีเตเพลือคอเลอแอบประมาลอลีเนาะกระนาสกอกกันเนาะ

เตอรี่ตาสวีสุยเกินโยเนาะชุดสามพรานอาตานมขอปลาเคโดกนาอทอเฮนาลีเนาะเดอตาจุคาตาเชกตอยอีนอกเฮแต่บอบาคือดอปเวดิซอกว่าแชกจะอาตาโอชูโอเคลดิจะแลเมื่อเลปูแพลคือตาชูตาชาเนาะเกกตตุนี้บอบากว่าแชตาเกแชกชกอลเปกอเลเปกเอปากุยากอดิซอซื้อคือจื้อชูชูเนาะก็อ๋อเมก็อ๋อที่ซื้อคือจื้อและหนูตาห้าเราเคยทอดเดอซื้อคือจื้อเลือดเซอร์บูซาเปียที่คอลอมตานี่วิกดอบาคาเลเดอโคเดอเคเนาะดิซอเลกว่าแชเนาะเติมเมื่อเลือดปะโจและดีลอเนาะดิซอทีโอทอคาเลโลคอรี่ลอลี่เนาะตาปิลิปลัวปูเนาะดอเติมมีกระดิจาเกเลเนาะกว่าเอ๊ะถ้าใครนึกไม่ผ่านจีจีเดอร์ปะโจกันและดีลอยเนาะกลือขี้ยอและคาเลกลือขี้แม่จะเสียเดอร์และติดลอเลแม่จะคอลาก็ดาไซอาเบดเนาะเดอมาขี่เดียอากระชกกระชกตบะเมื่อเลือดที่โอทอคาบาวีตาออตาออแกตาเลอะอะโลโดเนาะเดี๋ยวมันก็ออเมนก็ออที่เนื้อบากว่าเดียอะเคยเดินาเนาะดิซอตาออตาออนี่บากว่าเลอะเนื้อมาออมาออล่าซอตเมดิซอเนื้อเกลียวเกลียวเลอะมาชาคอตินีในให้ออเคเลอะตาตินียาอีเนาะดิเนจ่าเดือบากว่าเจเนาะไม่ช้าเนื้อแม่กับบิกับเบอร์กบพร้อมมุนอวิเตนเลอะตู้เย็นเนาะเลอะประพัดเคลียอะหลอดตลอดแต่คณิตวีฮาเกมาโกเกเดอร์กว่าดอจะทีที่ซอสบิลาดีล่อหนูแม่ตันเด็กกับเบิร์กอาโคมันนอนอ่ะสเบรโออ่ะเนาะเนื้อชิบะบากว่าเจวีก็ดอตาออลเลอร์อาซิโซมีเจตมีเจเนเดอร์เรกเตอร์ตุตบะออบะตบะออตบะออบะเนาะเดอทีเนี่ยออลเลอร์กิจการกิจกรเนาะทีกันเลยนี่เกิดเรเดอร์เปล่าเนาะดอเนาะการอาเตวดาดิซอเลอร์บากว่าเชวดิซอประขอบปูเนาะแล้วก็ประขอบปูเมเร่เปอร์กลีกาซาโกลเมเร่เนาะดิเนจานี้และก็แม่กู้แม่กระแชเรกตะตุเนาะตะบะและโอบูเดปะกะเครือแม่โอบูเดเรกตะตุกะบิกะเบอร์ทาโขนาเดเลนากากอนามัยเนาะแม่ฮาทอฮารอเดกะบิกะเบอร์ทาโขนาเดลนากากอนามัยทอโบเนาะดิซอปลอปดอตมือเลและบาจาว่าคือวีปลอปดอตมือเลตาชุดจาชาแล้วก็คือแฮบาจาเดพราบาเนาะวีก็ดอมีเดียแพลมีเนาะออที่กันเลกันเลอะกะเกเดปรากว่าแชร์ก็จะอะตาโอชูเคลทอโบดิซอเลบาคาเดเชกูเชกาเนาะเลอเนเมบิจอมตานอตาจูคาดิบากาเลโตตาจูฮาเกเนาะเกกะตึฮาเกกะลีกะแลโอลูทิโอลโนซุปุยคอซูมาดิซอเลอร์กะจาเคกะตึเนาะวิกะดอแลกะเบกกึเคเนาะปลาเลอครีมเนาะครีมตึมีเกดิจาเกเลนะสัวมอเนตึมเลอเบกกึเคว่าเนาะดอเลอแลกะโพทอจูซาโลซาดิเนจานี้แม่ตะเปอะเดเกกะตึและโอกะซิสระกะเนยูยานาเซดิซอบากะเปทอดาดิซอภูมิแพ้บากะเปทอดาดิซอเลอบาตาตึมีเกดิจาเกขวากะเนยูยาเวดาดิอาคลูตาเชกะตอคีดิเดจานี้เกกะตึตาจูคาตาเชกะตอมีเกตาโกคามีเกตาจูคาตาเกค่ามีเรเนาะกว่าช่วยกระจาตอโอชูโอเคลือเกดอลเลอร์อัลลูดอลเลอร์ค่ะบาค่าเดลเลอร์ประสูประสะก็เหมือนนี้ก็เหมือนเชื่อเขาหาเลือดประสูหมอประตาโอมูเพื่อแก่เธอพ่อแม่พ่อที่และพี่ตามาตาเนี้ยโอเลือดประสูประสะเจ๊ประสูประสะแม่หมือแม่เรแม่หมือแม่เปอร์เนาะวันแล้วพี่ตามาตามือประออมีออกทีวีเมื่อจากประสูประสะแม่เคือสูแม่เคือซาแม่ชมหมดตาราแม่ตะป้อหมือแม่ตะป้อเปอร์กว่าตาจะมีเดกว่าตะหมือมาตาจะมีเดมาตะเซมาตะแก้มาตะหมือเนาะดิเนจ้านี่บาเมเลอร์ตาโอชูโอเคลเรเลอร์ประตาชมีชมหมดประสูประสะและตือเลอร์ปตาโอชูเคลเลอร์ตับลอเจเนาะดิเดจ้าเนมีกว่าเลอร์เนมีเดียแพลมีเนาะออตาออตาออล่าเรเนาะซาปิโนเตเรเรโลคุลุเกออกกำลังกายเนาะกว่าแชร์ลอเกกะจาเรเปรอีเดตาชูตาชาเดเตแฮเปอร์ทอวาดิซอยามาฮาเนอันนั้นเนาะจะกว่าแชร์จะเรเลอร์เรโลคุลุเกออกกำลังกายออตาล่าเรมาจากตาแฮเปอร์ทอเมเลอร์ชมโมตาระเจ๊เจ๊จู่เลยบาดตื้มือบาดตื้อเลิศนะเนาะอีคันนี่อาแกตัดจัดเลยจะกว่าเอ๊ะตาคามีหนอกอประสูประซาแม่ตื้มือนี่ดูทองเมื่อเลิศตาชูตาชาเนาะแห่อบรายย่อก็ตื้อเนาะดีเดจ้านี้เมื่อเลิศนตาชโมเนาะมือเปิ้ลเนาะตาเคือสู่เคือซ่าเนี่ยโอ้อาโอ้ดอกคอบาร์คาคาโอ้ดอกคอเมื่อจ่าแปลขี้เนาะ
lekha lo nuk le ke se de kle lekha lo nuk le de se do pa pa pi ne kha che no kho kwa kle a o de ve no di de cha de no ke ni kle pu thot ve tin tin ni ma di ne cha de he ri he ba do pu ve mura pa ti pu pi ko ga no ba kha de ta o chu o kle no ta o chu kle la ta chomi chom mo je la su la sa la la ke cha che no di de cha ni he te ba ba si nya gu na o ve da แกอีเนาะและกันดอกว่าตาสวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะมื้อขอแล้วค่ะดอบเวคิโดกันตาสวีได้จะถือถอดตะคลื่นด้วยบาดินเนจานี่กันนากว่าตาสวีเลอจะถือถอดบาดอเตอร์ค่ะมื้อขอจะจุยตาแลลี่เนาะดินเนจานี่แลกว่าดอกว่าตาสวีเลออาพงอตาเตวดาโอคอนาเนาะดินเนจานี่กันนาสกอกอกันเนาะ

No, mẹ nó nít à ta sao vì lại gửi yêu chứ nó thế bây giờ thì nè nó kia ta sao vì tập lời lẽ ở thao hư đó bư về nó qua ta chơi cái to khô bơ khi rứ rứ nó đờ đi so lơ hai kỳ cái nào đó ta cái chỗ ta bỏ bà bạc cả đờ cái lý so gó đó chi kia nó đi so lơ bà thô qua cái lý so gó krom ô tù ni yông với thị giá chờ có gửi bà lơ ta thị ni nhà ý mưu ni mưu so tư chi lùi nó thế bây giờ có cho tè thác khô bà rập ปานี่มุกโกกะจูดีคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะมื้อจ้าอะไรเกกะจูเพลเวตาเวกำแพงเพชรเวพิษณุโลกเวพิจิตรเวเพชรบูรณ์เวน่านกะดอลเวอุดรธานีเนาะดอลเลอร์นุ้ยนีและซั่วเมียนปาก็จะแต่ทักเข้าปาปาเนาะนี่ซออามากวยดาจ้าทอเลอร์เตอชีแย่ตือเลอร์ตือจีก้อนี่มุกโกเกจูนุ้ยชีเปอร์เซ็นต์และตือเลอร์ขั้วชีเปอร์เซ็นต์เนาะจูโดบาตต่อเนาะเดดิซอลเลอร์มันนี่มือซอเตชีติชีนุ้ยติเลอร์ติชีขั้วนี่เดอากาจูโดชิแกกลิเฮชูกลิเฮชูเจเนาะเวก็ดอมุขจูโดบาตต่อเนาะดิเดจ้าเนี่ยบาข้อกว่าเกวๆดิซออากาจูชีอาชิจกาติเนียรอติเนียรอเนาะดิซอตาติเนียอีแพเลอร์เวกิเมตาโกตะโกระเนาะโกดิซอปอโอเลเปเฮบูเนาะดิเนจาเดแมโกดิจาเนี่ยลอบลิจอเนาะบาตบานีแคมนากว่าเลกอกว่ามุโกกะจูเนาะดิเนจาเดบาปลอบดอตะโอชูโอเคเรเนาะดิเนจานี้ตาเชกะตอคูปะคิรือจิบจิบโกดอปือแวมือกะพาติพือพี่ก็กะกะนาดอปะเลวิชิยูกว่าดอปะเลออนไลน์มือก็กะเบบซาพีโอเดโกโลเดเจเนาะกะนาเกตาซาวีเนาะดาเทกะตะเพลวีและเกเลลือโพธาโพตาตือตาเชกตอเลลอพาลาซาเปอีนอเลอร์คนนี้ตัวกอดดอเจ้าสปีนอตาเชกตอควีนาริและตือเลอร์อันนาริเตชีนอตินยายเนยาพอมลาวารัญญาไฟเพรโรลอพาลาซาเดดอปูแวมึงกับปฏิพุพีเปอีเนาะแห่ตัวกอดลาซาดอเลอร์รอสวรรค์เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชกตอเลเปอร์ปัวกันหรือปัวกันย่อคลื่นเอเอ็มติกโทลิเกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์เนาะหล่อพาลาซาเปอีตับหรือเนาะ

Johnny, le jalanya,

ಕೊಲೂತೀ.

veni mo pom ha mo tu nu ge cha nu no pa.

pam ha mo se lo ku ye cha pa se la le em ha ka

レミコムハラボスルビネギノノノエ

0: ลเลลนดวนดอยดอนลือนาลอเอติลอ
1: เอเอตัวชีพากิเลทีที่เนื้อเชื่อเลย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือก

0: มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง 77 รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
1: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมป

0: ข้อมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทค2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSCโดยมีโครงการนำร่อง Artist CCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMR การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
2: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์เอ็กซ์เซชันใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซึ่งขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
0: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
3: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ครับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
6: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
5: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบ Dropa iService ของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของสี่หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70 ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
8: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของลูกหลานกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
7: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5 ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10 ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรและเวลา 20:24 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM 191 kHz แล้วก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้นะทักทายกันวันจันทร์นะสุดสัปดาห์ขออภัยวันจันทร์นะเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับเราก็มาเจอกันในวันกีฬาและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักกีฬาของเราแข่งขันในกีฬาต่างๆนะทั้งในและก็ต่างประเทศหลายๆ รายการนะครับแล้วก็เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับคิกออฟกันแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฟุตบอลนะฟุตบอลหญิงรายการแรกที่เราลงแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งแข่งกันประมาณ 17:30 นะครับ PPTV HD หมายเลข36นะถ่ายทอดสดรวมถึงทางด้านของช่องทางของแอปพลิเคชัน AIS Play นะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับให้ติดตามกันได้ร่วมชมกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับรองไทยนะเจอกับญี่ปุ่นนะฟุตบอลเอเชียนเกมปรากฏว่าสาวญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่ายชนะไทยนะในฟุตบอลนัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะครับ8-0ครับที่สนามชิชูโอกะสเตเดียมอีโคป้าชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ8-0ครึ่งแรก4-0นะครับครึ่งหลังอีก4 ประตูนะครับโดยญี่ปุ่นได้ประตูลูกแรกจากโยชิโนะนากาชิมะนะครับนาทีที่3ไทยยันได้ยาวเลยทีเดียวนะก่อนจะเสียประตูที่2นาทีที่29ครับชิอินดะคามิยะครับลูกที่2ก่อนที่โยชิโนะนากาชิมะนะฮะจะทำแฮตทริกนะครับนาทีที่37และ40ให้ทีมนำ4-0นะครับในครึ่งแรก4-0แล้วนะครึ่งหลังไม่พอนะฮะทางด้านของซาโอริทาคาคาระนะครับซาโอริทาคาระระนะฮะขออภัยนะก็ยิงแฮตทริก3ประตูเลยนะครับให้ญี่ปุ่นนะนำนะ70นะนาทีที่ซาโอริยิงนาทีที่70 74และ79 9นาที3ประตูครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยิงประตูของโคโคโนะซากาอิบาระนาทีที่88นะครับจบเกมครับญี่ปุ่นนะครับเอาชาติไทย8-0นะฮะหลังเกมก็เราก็ได้เห็นข้อผิดพลาดนะข้อบกพร่องอะไรต่างๆนะหลังเกมการแข่งขันนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแก้เกมกันแล้วนะก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะก็เรานัดต่อไป17 กันยายน 14 นาฬิกานะฮะแต่ทั้งสุดทาง MCOT HD 30แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะในการเจอกับ
1: ข้าแล่นเรือออกมหาสมุทรไปค้าขายก็หวังทรัพย์หมู่พระประยุรญาติอยู่ที่พระนครก็หวังที่จะเห็นพระองค์เสด็จสู่พระนครแห่งราชสกุลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวนาก็ได้ไถนาหว่านพืชแว่นแคว้นก็อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกยาจกเที่ยวขอทานอยู่เป็นประจำเป็นเหตุให้ผู้เป็นทานบดีมีโอกาสให้ทานบ่อยๆครั้นให้ทานบ่อยๆย่อมได้ไปสู่สวรรค์บุรุษผู้มีความเพียรมีปัญญากว้างขวางเกิดในสกุลใดย่อมทำสกุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าที่ประเสริฐกว่าเทพเจ้าทั้งหลายทรงสามารถทำให้สกุลบริสุทธิ์เพราะพระองค์เกิดแล้วโดยอริยชาติได้สัจจะนามว่านักปราชญ์สมเด็จพระบิดาของพระองค์พระนามว่าสุทโธทนะและพระนางเจ้าสิริมหามายาเป็นพระมารดาของพระพุทธองค์ทรงทนุถนอมพระองค์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มาด้วยพระคันบัดนี้พระนางเจ้าเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์พรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมบันเทิงอยู่ด้วยเบญจกามคุณแม้ข้าพระองค์ก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีสิ่งใดจะย่ำยีได้มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายไม่มีผู้เปรียบปานผู้คงที่พระองค์เป็นบิดาของบิดาเป็นพระอัยกาของข้าพระองค์โดยธรรมและอื่นๆระหว่างสองข้างทางสู่มหานครแห่งราชสกุลมีบ้านและนิคมตั้งเรียงรายประชาชนต่างมีศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรัยพวกเขาล้วนตั้งหน้าตั้งตารอคอยพระองค์ บัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้วที่พระองค์จะเสด็จพระนครแห่งราชสกุลเพื่ออนุเคราะห์หมู่พระประยุรญาติพระบรมศาสดาตรัสถามพระกาลุทายีว่ากาลุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงพรรณนาเส้นทางสู่กบิลพัทนครด้วยถ้อยคำอันไพเราะเช่นนี้พระกาลุทายีกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดามีพระประสงค์จะพบพระองค์ขอพระองค์เสด็จสู่กบิลพัทนครเพื่อสงเคราะห์พระชนกและพระประยุรญาติทั้งหลายพระบรมศาสดารับคำพระกาลุทายีเถระแล้วจึงทรงรับสั่งให้แจ้งข่าวภิกษุสงฆ์เพื่อเตรียมการเสด็จสู่กรุงกบิลพัทครั้นแล้วพระพุทธองค์แวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพจำนวนมากทรงคำนวณเส้นทางจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัทประมาณ60โยชน์เดินทางวันละ1โยชน์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2เดือนจึงเสด็จจาริกไปโดยไม่รีบเร่งภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพที่ตามเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่กรุงกบิลพัทในครั้งนั้นมีจำนวนถึง 20,000 องค์ได้แก่พระภิกษุกุลบุตรชาวแคว้นอังคะและแคว้นมคธจำนวน 10,000 องค์พระภิกษุกุลบุตรชาวกรุงกบิลพัทที่เป็นทูตมาทูลเชิญเสด็จจำนวน 10,000 องค์พระกาลุทายีคิดว่าควรจะไปทูลความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบจึงเหาะไปทางอากาศปรากฏในพระราชนิเวศครั้งแรกพระราชาทรงจำพระกาลุทายีเถระไม่ได้เนื่องจากเครื่องแต่งตัวเปลี่ยนไปเมื่อพระเถระทูลให้ท่านทราบว่าท่านคือกาลุทายีอมาตย์จึงตรัสถามถึงพระบรมศาสดาพระเถระทูลให้ทราบว่าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากกำลังเสด็จมาขณะนี้อยู่ในระหว่างทางพระราชาทรงดีพระทัยนิมนต์พระเถระให้ฉันบิณฑบาตก่อนแล้วนำบิณฑบาตจากพระราชนิเวศไปถวายพระพุทธองค์พระเถระเหาะกลับไปทางอากาศท่ามกลางสายตาของชาวกรุงกบิลพัทนำบิณฑบาตมาถวายพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าเสวยบิณฑบาตนั้นในระหว่างทางเสด็จสู่กรุงกบิลพัทพระเถระได้นำบิณฑบาตมาถวายพระพุทธเจ้าเช่นนี้ทุกวันแม้พระบรมศาสดาก็เสวยเฉพาะบิณฑบาตของพระชนกเท่านั้นพระเถระกราบทูลพระราชาทุกวันว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นเหตุให้ราชสกุลต่างก็ยินดีเกิดความเลื่อมใสพระบรมศาสดามากยิ่งขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ถึงกบิลพัทนครเจ้าสักยะทั้งหลายต่างพากันตื่นเต้นคิดว่าจะได้เห็นพระญาติผู้ประเสริฐของเราจึงประชุมกันพิจารณาหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าอุทยานของเจ้านิโครธสากยะร่มรื่นน่าอยู่อาศัยจึงตกลงปรับปรุงเป็นที่รับเสด็จพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระนครเจ้าสากยะได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยการให้เด็กชายและเด็กหญิงคนหนุ่มสาวชาวกบิลพัทนครไปตั้งแถวถือของหอมและดอกไม้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันงดงามเดินนำหน้าตามด้วยพระราชกุมารและพระราชกุมารีส่วนเจ้าสักยะทั้งหลายถือของหอมดอกไม้ตามเสด็จมาข้างหลังพระราชกุมารและพระราชกุมารีนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังนิโครธารามพวกเจ้าสักยะต้อนรับพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าชายผู้จะก้าวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทมิใช่ในฐานะพระบรมศาสดาเอกของโลกจึงยังเป็นผู้ถือตัวสูงในเรื่องชาติสกุลต่างดำริกันว่าพวกตนเป็นพระกนิษฐาเป็นพระภาคินัยเป็นพระโอรสสิทธัตถะเป็นหลานจะถวายการเคารพได้อย่างไรจึงประทับอยู่ห่างๆด้วยอาการเคอะเขินรับสั่งให้พระราชกุมารที่ยังหนุ่มเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าเจ้าสักยะผู้ใหญ่ทั้งหลายมิได้กราบไหว้ถวายความเคารพพากันนั่งเฉยอยู่พระพุทธองค์ทราบอัธยาศัยเพื่อจะทำลายมานะของพระประยุรญาติจึงทรงเข้าจตุตถฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากจตุตถฌานแล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปานประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทลงบนพระเศียรของพวกเจ้าสักยะ พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสเล่าความหลังว่าในวันที่พระองค์ประสูติหม่อมฉันได้เห็นพระบาทของพระองค์ขณะถูกอุ้มเข้าไปให้ไหว้กาลเทวินดาบทกลับไปประดิษฐานบนชดาของดาบทหม่อมฉันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งแรกของหม่อมฉันในวันวัปมงคลแรกนาขวัญหม่อมฉันก็ได้เห็นร่มเงาไม้ว่าที่พระองค์นั่งขัดสมาธิอยู่บนพระแท่นมิได้คล้อยไปตามตะวันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งที่สองบัดนี้ได้เป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจึงขอไหว้พระองค์อีกครั้งนับเป็นการไหว้ครั้งที่สามของหม่อมฉันเมื่อพระราชาถวายบังคมแล้วเหล่าเจ้าสักยะทั้งหลายก็พากันถวายบังคมตามทั้งหมดพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งบนพุทธอาสน์จากนั้นฝนโบกคารพัดได้ตกลงมาน้ำฝนนั้นมีสีแดงผู้ประสงค์ให้เปียกจึงจะเปียกฝนโบกคารพัดแม้ว่าหยดเดียวก็ไม่ตกลงบนร่างกายของผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้เปียกเจ้าสักยะทั้งปวงเห็นดังนั้นเกิดอัศจรรย์ใจเลื่อมใสอย่างมากเมื่อเจ้าสักยะทั้งปวงฟังพระธรรมกถาจบลงก็เสด็จลุกขึ้นถวายบังคมแล้วพากันกลับไปไม่มีพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพระองค์ใดกราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงรับพระตาหารในวันรุ่งขึ้นแม้แต่ผู้เดียวภายหลังจากหมู่พระประยุรญาตกลับพระราชนิเวศไปแล้วตะวันบ่ายคล้อยไปสู่สายันการแดดอ่อนยามเย็นสาดแสงทะลุม่านเมฆผ่านละอองฝนลงทาบวัดนิโครธธารามแม้จะเป็นยามเย็นแต่บรรยากาศกลับคล้ายยามรุ่งอรุณดอกไม้ในอุทยานนิโครธธารามผลิดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลราวกับยามเช้าแม้หมู่นกก็โผบินกลับรวงรังอย่างลังเลไม่แน่ใจว่าเป็นยามรุ่งอรุณหรือสายันการขณะนั้นหมู่พระภิกษุออกจากที่พักมานั่งชุมนุมสนทนากันถึงฝนที่ตกลงมาอย่างน่าประหลาดและบรรยากาศที่น่าอัศจรรย์พระพุทธองค์เสด็จมาสู่วงสนทนาของหมู่พระภิกษุสงฆ์ตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนากันเมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสแย้มว่าฝนนี้เรียกว่าฝนโบกคารพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาติของเราในปัจจุบันชาติหาได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ไม่แต่ในอดีตกาลเมื่อเราเกิดเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าเวสสันดรบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อพระโพธิญาณจนเป็นเหตุให้ฝนโบกคารพัดตกในสมาคมแห่งพระญาตินั่นสิเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าพวกภิกษุสงฆ์ต่างพากันกราบทูลให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรให้ฟังจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชีวิตในอดีตชาติของพระองค์พรสิบประการในอดีตชาติได้มีพระราชาพระนามว่าสีพีมหาราชครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแคว้นสีพีพระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าสนชัยกุมารเมื่อสนชัยกุมารเจริญวัยได้อภิเษกสมรสกับพระนางผุดสดีพระธิดาของพระเจ้ามัทราชต่อมาพระเจ้าสีพีทรงอภิเษกสนชัยราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติและสถาปนาพระนางผุดสดีเป็นอัครมเหสีพระนางผุดสดีนั้นได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนับย้อนกลับไป91กับเป็นยุคที่พระบรมศาสดาพระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกสมัยนั้นพระเจ้าพันทุมมราชครองราชสมบัติในนครพันทุมมดีพระองค์มีพระธิดาสององค์การต่อมาพระราชาพระองค์หนึ่งได้ส่งดอกไม้ทองราคา 100,000 กับแก่นจันทร์มีค่ามากมาเป็นเครื่องบรรณาการพระเจ้าพันทุมมราชประทานแก่นจันทร์แก่พระธิดาองค์ใหญ่ประทานดอกไม้ทองแก่พระธิดาองค์เล็กขณะนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับอยู่ณเขตมฤคทายวันในนครพันทุมมดีพระธิดาทั้งสองพระองค์ประสงค์จะนำของพระราชทานไปบูชาพระบรมศาสดาจึงได้กราบทูลพระบิดาเมื่อได้รับอนุญาตพระธิดาองค์ใหญ่จึงบดแก่นจันทร์ให้ละเอียดบรรจุลงในพระอบทองคำส่วนพระธิดาองค์เล็กให้ทำดอกไม้ทองคำเป็นมาลาปิดสวงนำไปถวายพระพุทธเจ้าที่มฤคทายวันวิหาร พระธิดาองค์ใหญ่ได้ตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการส่วนพระธิดาองค์เล็กได้ตั้งความปรารถนาว่าทุกชาติที่เกิดขอให้ร่างกายงดงามเหมือนประดับด้วยเครื่องประดับนี้ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุพระอรหัตผลพระบรมศาสดาได้อนุโมทนาพระธิดาทั้งสองพระองค์ครั้นพระธิดาทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนได้ไปเกิดในเทวโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกหลายภพหลายชาติเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระธิดาองค์เล็กได้มาเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากิกิราชพระนามว่าเจ้าหญิงอุรัชธาราชกุมารีเพราะมีพระสิริโฉมงดงามหน้าอกเหมือนมีเครื่องประดับงดงามอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหญิงอุรัชธามีอายุ16ปีสดับเทศนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาในวันที่พระบิดาสดับเทศนาจนได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนตัวเจ้าหญิงอุรัชธาได้บรรลุอรหัตผลจึงผนวดแล้วนิพพานนอกจากเจ้าหญิงอุรัชธาแล้วพระเจ้ากิกิราชยังมีพระธิดาอีก7องค์คือเจ้าหญิงสมณีเจ้าหญิงสมณคุตตาเจ้าหญิงภิกษุณีเจ้าหญิงภิกขุทาสิกาเจ้าหญิงธรรมมาเจ้าหญิงสุธรรมมาและเจ้าหญิงสังฆทาสีเจ้าหญิงสุธรรมมาได้บำเพ็ญบุญโดยประการต่างๆและด้วยอนิสงส์แห่งการบูชาพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยจุลนจันทร์ในอดีตชาติครั้นสิ้นชีวิตจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชมีนามว่าพุทธสดีเทพธิดาต่อมาท้าวสักกะเทวราชทราบว่าพุทธสดีเทพธิดาจะสิ้นอายุเพราะปรากฏบุรพนิมิตที่เป็นเหตุให้รู้ว่าเทวดาจะสิ้นอายุคือดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้งพัตราภรณ์ที่สวมใส่เศร้าหมองเหงื่อไหลออกจากรักแร้ผิวพรรณเศร้าหมองและหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตนจึงนำไปยังอุทยานนันทวันบอกให้ทราบว่าถึงเวลาต้องไปเกิดเป็นมนุษย์นางผุสดีเทพธิดาแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจท้าวสักกะจึงตรัสปลอบว่าบาปกรรมเธอไม่ได้ทำไว้เลยทั้งไม่ใช่ว่าเราไม่รักเธอแต่เป็นเพราะเธอหมดบุญแล้วความตายใกล้เธอเข้ามาทุกขณะอย่าได้เศร้าโศกเสียใจเธอจะต้องพลัดพรากจากไปเราจะให้พรสิบประการผุสดีเทพกัญญารู้ว่าต้องจุติแน่แล้วจึงทูลขอพรสิบประการดังนี้ 1. ขอให้มีในตาดำสนิทดุจตาลูกเนื้อทราย 2. ขอให้มีพระโขนงดำสนิทดุจสร้อยคอนกยูง3. ขอให้เกิดในพระราชนิเวศมีนามว่าพุทธสดี 4. ขอให้พระนางได้พระโอรสผู้ทรงเกียรติกว่ากษัตริย์ทั้งปวงและให้เป็นผู้มีพระราชศรัทธาในการกุศล 5. ขออย่าให้มีพระครรภ์นูนอย่างสตรีทั่วไป 6. ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และในเวลาคลอดพระโอรสก็อย่าให้หย่อนยาน 7. ขออย่าให้มีพระเกศาหงอกขอให้มีพระเกศาดำสนิทเหมือนปีกแมลงค่อมทองตลอดเวลา 8. ขอให้มีพระชวีวันละเอียดดุจทองธรรมชาติ 9. ขอให้มีอำนาจปล่อยนักโทษประหารได้ 10. ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสีผีราชท้าวสักกะเทวราชประทานพรตามที่พระนางผุสดีขอกำเนิดพระเวสสันดรผุสดีเทพกัญญารับพรแล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาเกิดเป็นธิดาพระเจ้ามัทราชพระญาติทั้งหลายขนานพระนามว่าผุสดีตามนามเดิมนั้นครั้นพระนางผุสดีทรงเจริญวัยมีพระชนได้16ชันษาก็มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งตามที่ปรารถนาไว้ต่อมาพระเจ้าสีพีได้สละราชสมบัติให้พระราชโอรสปกครองทรงอภิเษกสมรสพระนางผุสดีกับสนชัยกุมารและสถาปนาพระนางผุสดีให้เป็นพระอัครมเหสีของสนชัยราชโอรสพระนางผุสดีได้เป็นที่รักของพระเจ้าสนชัยอย่างมากท้าวสักกะเทวราชทรงหวนระลึกถึงพระนางก็ทรงทราบว่าพระนางผุสดีได้พร9ประการตามความปรารถนาแล้วแต่ยังไม่ได้พระโอรสผู้ประเสริฐอันเป็นพรอีกข้อหนึ่ง ในการนั้นพระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะทรงทราบว่าอายุพระโพธิสัตว์หมดแล้วจึงไปเชิญให้ไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นพระโอรสพระนางผุดสดีอัครมเหสีของพระเจ้าสีพีราชกรุงเชตุดรพร้อมทั้งเหล่าเทพบุตร 60,000 องค์โปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับ

2ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 17:18 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0: ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-11 สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลบงบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบโดยกล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
4: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ IRO โดยมีนายเจเสศไทยเสพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
5: นางทัศนียพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีน ดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้ ู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบก

0: ด่วนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการ FIFA อาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น.เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
2: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศวร์งานพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mamaซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผ่านิตคาดมากรายงาน
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงส์ครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการ

0: รายงาน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
3: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้อ
2: ๋อบูชอเปอร์เ
1: มอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อน

0: สถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวเจ้าม่ออออิลูอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือนิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออออิลูแลมีเจ้าม่อวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีเจ้าม่ออออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือจาวัดจี้ใหม่ออกข้อต่อคือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือแก้วิลโกจ้าดะละแพวิโยออลโกงาคือจี้ใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจี้ใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือแก้วิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซ่ยี่สิบศูนย์ขอฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือราฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชนิดคือหนอฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชนิดคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิออยาติชุตินาลิตาและสากุมุลอกอติชุนนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชักคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบูดาเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

มีก็คลงาคือชอยาอาสาติเชวิโอยาวคลฟุตะลูวิโยชราปะตองาคือติกาลิเลกะมีก็คลอาสาติเชวิโอยาวคลฟุตะกะจาวิโยแม่และนักไปเปอรีโพโควิลิคอติปกะผู้แลเยปื้อวิโลโกอบูจอจาวิโยยาค่าผู้เยวิโอคามาจอวิโลโกลูตุสิตุแพบอดอฮาวิโอเจติภากะนี่คือเกโลกะลาปื้อวิแม่และยาปื้อฮาติปอทอกะดะจาวิโอญอยาชอคลงาคือติปอกอกะมีลาเลอชุปาปาลุเชตาวิโอวิโอญีลาหุยาติภากะติเกไรกะอบูดะจาโควิโอคลงาคือกะผู้กะมอดะและอคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตอออลอเปเลติกาลิเลถาตะกุยอยาวิโอคโลละเซจาเลอไรกาอบุดะจาโกวิโอคโลฮะยูลาวิโยเมฮะวิโอวิโอเนลาฮุยาคาโพเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชลินาติกาลิเลทอกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเทอลาชิเดจาวิโอยาโอคโลแลงาฮือไทมิงกอโคโลมุยิคอยาเพวิทัปปะโตติกาลิเลกาออจอยาคาสเปตอลาเชเวอานาอากติพัทะนี่คือตอดะแลปูกากะกิตุจาเวดอวิเชเวจอวิติจิลิลิพอกะอายีอยู่แลอาชุยอตุยอยะกะทะคะแดนหะซาดักิสิแมและยันยิเวอยะแลชิเตซอคอดกะสะปะเตญีก็ฮาปาเซเทบาฮาปาโอคโลยะญอติชออนีทอลันแพวิโยและจะขอญิหินชิขอขออุมขอฮาวิโอวิโอเนระหุยะติพาวเทฮาเลเลเวอยาฮินาริควายตาเลกอนาริทาคะไกเทฮาเลเลงาฮือลาฮุคอไรกาอบูดาเจ้าคโลชปาอุปาโลเวออลอซาตาเตพายูเวลาเลองาฮือกากากาเจดากิเชวิโยยากอยาเปฮาเวอยาคโลทอกางาฮืออวิออญีลาฮุยาชปาอุปาโลเชตาวิกาติแกรายการอบูดาเจ้าคโลลาหุคอพอนาเลียวนี่คือลาหุชอเจธาติแกโอกาปิดากิเซแม่และยาเปฮาเวอยาคโลทอกาซาตาอยู่เวลาตาวิไลรอจอตาวิโยจะได้คืองาคืออ้อลอปเตลอติเกอยู่เวลาแล้วกะดะเจดะกิตุเวลายะญิงาหึมเหมียวคโลแพกิเชเวอเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจาดะวิซาตาอรอติภัทถะอ้อลองาคืออยู่เวลาแลติเกกะดะเจดะกิตุโยแมชื่อจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่นี่แลอรอซาตาติภาปิกาลตาวิแลนี่คือไทมิงกอคโลทอจะได้สเวลยะแลมุยิจอมาหิรอแมได้ชอนตาและนี่ชุนยิคไก

เลี้ยงคือไทมิงก็คอลโลติกาติติมุยีลามาจากไอตุเฮเจและติชอนตาเลติชขอนี่ก็ฮาปาวิออย่างคือไทมิงกือออกคอลโลมุยีโลติดีมือคือลาวิโยมัวไทมิงก็ออกก็เจอเตตอพ่อมือคือและภาคอีสานพ่อเตเลโนเรามีอนาติตอพ่อรู้อิติโยเจและงาคือไทมิงก็คอลโลกามุยีจอมาเฮลอแมแทมเหมียวนาติตอพ่อยะนี้ติชออนตาและติชหินคะไกมุยีแตกาตาเวแลติฮาเวียสชะเปเซตาและฮิชะเปเซคะไกเจไทมิงเกอภาคอีสานกะสชะเปเซตาและฮิชะเปเซไทมิงกอก็จะติตอสชะเปเซตาและฮิชะเปเซคะชุโลแมมุนีตอพ่อขอชะเปเซตาและฮิชะเปเซคะไกไทมิงกอฮอติตอออชเปเซตาเลฮิชเปเซคะไกไทมิงเกกุติพ่อขอชเปเซตาเลฮิชเปเซคะไกเจนิเวตยะทาชริซอคโลคาพ่อเชพ่อโลกางาคือไทมิงเกอคโลแลติปอมุยิโลติปือกอกอลาและติกาติติลอกอกามุยิลามาจาเกตุโกเวลอแมและยะนิงาคือไทมเหมียวนาติตอพ่อแลจังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์พ่อมุยิลามาจาเกตุโยเจลิชกาช่วยปากกรมตุนิยมวิทยาพ่ออยู่คือฉันแต่นี่แหละปิลาเกตาวิซาตาออรติภาพแพวิยอมหาวิอวิอเนียละหุยาติภาจะขอเป้ากางาคือไทมิงกอคโลกามุยิคอยาออคโลอานานาบือลายอย่างงาคือชอยาเกียวกาเทปอตอลาเชวิยอจะเยลูอานามาโกเลขาเตลชุดิคืออาณาคูวิติชกอกาติปองาคือมียาเกลโกกอลาและกาเทกอเป็นดาเชียวจิแมและเรียงาคือจังหวัดจิไมออคโลเชสาจอซาพ่อกาติเชเวสอสอจอพ่ออรอสาตาติผาปิกาลาวิแลจะขอป้าออติฮาปาจันาวริฮาปาติเวลาแลฮาปาสกอนีก็ฮาปานีฮิงาฮาขอชกอขอวิออยาเชออคโลงาคือจาวัดจิ้มใหม่ออกขลุ่มมียาติผาโควิอานาแพวิคาเปย์อ้อฮีงาหาและออชกอกาเจและเล่งาคือมียาติผาจาวัดจิ้มใหม่ออกขลุ่มเชตาเวจือเยลูอานาแพมาจาวิแลอาเพื่อเมืองจิ้มใหม่วิเจเบื่อเลนาบะนี่อาเพื่อสันไซนาบะแซอาเพื่อดอยสเก็ตพ่อนาบะอ้ออาเพื่อสังกะแพงนาบะง่าอาเพื่อหางดงพ่อเจอบดาเวงาคือจาวัดจิ้มใหม่ออกเขาจะขอเป้าโควิดอานาแพ้แล้วชอสเวเต้ไก่กามาจอหิจิแม่และนิเวติยาธาโควิดอานาแป้นดาเลนามาวิชอย่าเนย่าญูกติจาเชเวติหมูออกเขาลอจิแม่อาสาเซชกอตาเลเซชกอขอเขาลวิลอจิและมาวิเลโควิดอานาแพ้แล้วนาจาเวติหมูแลชมอชกแกอาสามาวิติผาแพ้วิจิเลคาเตเลอานาจอวิชอติผาแผ่วิจิแม่แค่ก็จะเยลู่อานากาลีจะขอเป้าอ๋องาคือถ้ามีก่อเขาลบแป้นดาบ้านจะวิโยแค่ก็จะเยลู่อานามาโกโควิอานาจะได้ผ่าทอกานาวิโอฮิติผ่าเลมาปุดาจะวิโยจะเยนาวิเคลีเตเลฮอนาชนาเลียยักษ์ค่ะโควิอานาแผ่วิโลกขอคอนาจะวิจิเลียแค่เตเลฮาแต่เล่มาจะเมเปื้อเวเปื้อเลนักขอปีมันอยู่เปื้อเวจะแค่ไกวิจิจะเยลูอานามาโกโควิอานาจะได้ผ่านแลซากโอจะพอติเลแป้นดาลาเวียอานาเพวิโยมอกอพาเบเวนากาอานามัยกือเวละเซชเวจะได้ผ่านแลฟาดาตุเวละจ้าเลต่อดาตุเวละจ้าออกเขาคาติผ่าเยกาเสวิโอจะได้ผ่านเพวิโยจิแม่เหกอจะได้เจอแลลิงาคือจ้าวิโดวิพอกาอบูจอวิโอจะได้ผ่านคาเดนจะแม่และลิงาคือซาตาพ่อก่อนยิวิลโกกางาคือจาวาจิใหม่เลอาเพื่อสันไซออคโลเวโรงพยาบาลสันไซออคโลกายิเวติยาธาเลนะชมาหลอวิเจโกมาคาเตลเลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันไซพ่อกะตอลาเลโกเวนะชะได้คือเลโรงพยาบาลสันไซออคโลทอบริษัทเลนะชอยู่กอเตียออคโลผู้พี่มาเปิดเวดีชาเวียละคินิชลาจิแม่แล้วก็ชนิดคือเวียยาหอคโลงคืออาเพื่อสันไซพ่อนาชื่ออยู่ดอเชวิชอติผาแลมข้าเจ้าเล่ตุวิโยอามาติเลโกกว่า
านาชเตพาปุราธามอสลากูปีลาวิคัสคาบีเอมากาวิคาบีเอมากาวิทับปะตอมาดอมาเพวินาชลอกโอแลปุราธาติฮาปาติปอเจดีรายุลากาลีเจดีคือนาชมาลอวิทับปะตอไลกากาแปดักอีแล้วตีสึกขาตีสึกรายุลากือกาจอวิเจนาชติยายาลอกโอนาเลอลอกโอนาชมาลอวิทับปะตอลีตี

อาจจะเจอกับเปพี่ไกวินะมาดมาแผะแหละเรียกให้กว่างาคือสตาคัสนิวิทยาท่าจะได้คือซื้ออยู่โรงพยาบาลสันไซออกโคโลเวผู้บริหารเลยพอออกกันแนวฮู้กันนะปะฮะจะได้ผ่าฮ่าฮ่ากูไกตุโยเจ้ให้กว่าสอสอจองคือจะว่าจิ้มเหมยโคโลกับกูวินะเรียกงบประมาณที่ผ่าจะขอเป้าพี่วิเจติคุพะเรียยักขากะขับปุยมาพี่กะเฮวิเจเรียกให้กว่างาคือวิอันเยละหุยติภากะเรียมากันนาตูเรียชิยอตุคะเดหาสะอามาติเลโกโกนาชิยะกะวิทยาทาเรียจุยารัฐบาวินาชิยะออโคโลโลโกชอมันจาวิทัปปะตออาจะเลยึคะเลกะโลวิโยเยโกซึอยู่โรงพยาบาลสันไซออโคโลชิติคือนาชิโลโกเตียวชอมันจาวิทัปปะตออิโยเวเลนิชโมลือกะโลวิแม่เรียกข้าป้าจะได้ผ่าฮะกูไกตุโยเจเรียมามโมโลกว่าได้เจอเลเลกะดาราไกตุโยให้แม่และเรียชุดคือวิอย่าเลยพื้นไม่หนีหัวเวเรียพื้นไม่หนีหัวเวยามาจอกก็ยาตื่นตีเชเวเรียพื้นไม่หนียาเคลียเตหาซาเวนะได้ผ่าป้าโลกว่าพื้นหูแล้วชอเตเวเยซอเจเวกะจอวิโยยาข้าก็ดูเวชุดคือพื้นสีออกโคลเชื้อไวรัสเรียFTS ก็วิ่งออกมาเลยออสเนวิจก็มาเลยออสเฟวินเนดูวิเชื้อไวรัสแผลวิโรเจคือแต่และงาคือไทมีกอโคโลงาคือชอยาถาพืชซีฉิและเลอันน่ะจะได้ผ่าชอยาเกี่ยวแป้ต่อเหล่าวิงาเซกาเจคือแต่และก็ก็ดูเวเลพืชซีฉิวิถาปะโตเลงาคือชอยาถานาเลเซวิกางากาเกาจิแมเลี่ยพืชสีออกโคโลเชื้อไวรัสจอวิโรเจ้เหตุกว่าเชื้อไวรัสจะได้ยากะออรสทะเลเลี่ยให้ปั๊มมีพ่อออรสแต่หมอวิลาวิเจก็มาเหตุกว่าอันนาทะเลเลี่ยพุทธเจ้าก็ปูวิลาวิใครรู้อันนาเคลียตินาวิจิแม่ห้อนาเชนาเลออสเนกวิเจออสเฟวิออกาเลี่ยหนักย่อยาลาเลนากวิจิแม่เลี่ยเคตโกเลยมือแรงอ่ะหัวตัวโคโลกาตีวีดูวิออกเขาคติผักก้ามาเตียลาเลเจียลาคนนี้หัวตัวสลาวิเจเลี่ยเฮียก็เมาเวงอ่ะคือพืชเลี่ยถ้ามีกอโคโลเวเกลพืชซีนะเลี่ยจะได้ผ่าทาติเลชอยัตถะแป้ลาวิโรเจพืชฮูวิชอติผักคาเดนีแม่เลี่ยพืชซีได้ผ่าหมอเวลโกลาเซยูเลตันแปเล่ไม่กะละเซต้าท่อแม่ลิพืชซีกันนี่คือตาฉีจือเล่นี่คือฟูตาวิพืชได้ผ่าท่อดักเกตุยอจะได้ผ่าคาเดเตแล้วพืชซีมากระเชตัวปูน่าเล่คาเดหาซาปิแม่ไม่เราก็พืชซีเล่งาคือชอยาถะฉีโกนะเล่ชอยาตูกะสลาวิโรเล่มาพูมาโมจอมากะจอวิอานากะต่อละเชวิถะกามวิถะปะโตงาคือราหุยาติกาเล่กะลิพืชหัววิชอติผ่าเราก็พืชซีติผ่าละเซต้าท่อเล่ตันแปเล่ไม่เลยกะพืชหัวเวลาก็เลี้ยพืชพืชสีมากระเช็ดตัวปูน่าเลี้ยดักเกตัววิอ่อนจะได้ผักไข่เตี้ยและหาซาปีแม่แต่ก็แล้วเลี้ยววิอ่อนเนี่ยละหุยติผัดชะแพะเชวิอ่อนรอซาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาและจะเกิดชลากะลาวิโยแม่ก่อจ้าเลี้ยงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เวเลียจะได้หาปลาแล้วเลยขอเชื่อเชื่อวิอ่อนเลยมือที่หาปลาโยและรีบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโคโลกาติฮาปาวิติฮิบะกาเวจะได้ฮาปาโอเลมือติฮาปาโยแม่เอกอบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลปุราธาลงทะเบียนและมาผ่าเวก็ยื่นทบทวนสิตาวิชติผาลอกุเลจะได้ฮาปาโอคโลสตูโยนาเลเซชนีก็ฮาปาธากามากาเวผ่ามาผ่าเวติผาโอเมโตลาติโยจิแม่ใครจะเล่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลี่ยวสติปุกตาเยตุเวติชฮาปาธาโยเรียจะเขาเปล่าใครติแล้วจะได้คือเรียดาวิซาตาอาจจะกากาเราวิเมเรียโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียขอเชอจอคโลกาเตฮาปาตาเลนิฮาปาเกาะจ้าเลปีไกตุโยก็แลเรียนายกรัฐมนตรีกาเรียดอจอวิเจยักฆ่าครม.คโลยูรุเอและกาจีดาแล้วจีชิลิเรียมติครม.ติผากาจอเฮวิโยเฮกอซาตาเรดาวิซาตาโลนาวิเจติโยคือกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอชกาเลติญหาปากจ้ากับเพื่อวิลโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลกาติญหาปากจ้าปิลาติโยเจคาเคกาเลอาจุยารัฐบาลกระทรวงกลางคาพอมติครมคโลจิชิปุขอนอท่าเลกระทรวงกลางคาพอซาตาก็อยู่เวลาแล้วทูลาติโยจิแม่เอกอดาวิซาตากากาตัวโปเลติกาลิลิกาซาตาคาเดพอนานะเลอามาเลียก็กลัวชนิดคือวิอย่าแล้วเลียกาจ้ากาโดวิพุชพ่อหาวิแมววิอเนี่ยละหุยยา

ติเผาลาวิพ่ออีและจ้าตูดอตูโมพุติผักขาลาวิทัปปะตอลาวิพ่อและเยวิพ่อมักคือดาวิโยเรชระปะตองาหึมมียาจีชาวิกามาจาเจติหปะปุติหปะจามาหลอดอมาหลอวิกามาวิโยแม่เคตเลเรียนิเวทยาท่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอชอชชกางาหึมมียาโดจจาหลอเจเรียกขอจ้าแหลนิพุติพุกะขอจอลาเสกแล้วมียาคูลอวิจ้อยไม่จิแม่เรียกแค่กว่าปุระเวเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกโครงการมียาติผาลงทะเบียนแล้วเยลาเวคาเปนิชขอลากาเจใครแต่แลเรียกมอฮอเกิดสายติผากาป้อและมอฮอลาวิกาเตลานิเซสายจิแม่เรียนิเวทยาท่างาหึมมียาเมาวิแลดอจอวิโยเรียกแค่กว่าอกูแลเรปุราชาขอเชอออสเตียวิชอเรงาชงาชเลียเตียติกือขอเตโจเลนากะกุเชวิโยเรอยากค่ะค่ะเคกะเรโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรขอเชอออสจอคโลกรรมฟูมาเยปุเลฟูกาจะเลเลือเฮวิจิแมเรียวเวียเนละหุยาติพาโอจะลาปาตอเรงาฮือจุยารัฐบาลกติปอออกค่ากอกูแลเรติฮาปาลันิฮาปาลากอจ้าปิเกตุเวออกค่าจาเชวิเจเรียกกว่าคักเฮกะเรกระทรวงกระทรวงพ่ออาจจะอยากรัฐบาลติปอกเกาะเป้าลาวิทะรอนาวิเจติโยแม่เรียกกว่าชนิดเจ้ากางาคือเตกาเลเลซาตาคาเดพอนะแม่แล้วอยากเพื่อให้ติปออยู่เวลาตาวิซาตาออรอติผักกะจะใครไม่เจติโยหาวิอวิอเนียละหุยติพาวกาลาตุเวเรียกชนิดซอคอโลสเปอร์อ๋อนี่งานนี่เลยติชสนี่ติชีนี่เลยงาหือข้อตอกอดีสนาออกโครกติปาติผ่านนะเลยข้าปุยกะเลยงาหือไทยมิงกอนาติต่อพ่อกติเชเวเลยกติลาเวอาสะขอชกขอชกบีแล้วกาเจวินะเลยชะดาปะตองงาหือดอนอวีปอยติผ่ากติแล้วเลยงาหือกติปาติผ่าติขอเวติปอจุดาแล้วชอบปะมือดาเลยกาฮีเวเลยติผ่าเตกัยตุโยเลยเคยกติชสันตาเลติชิยอคโลอบาติตาลาตุโยแมชติซอคโลเลซเปอออนิงานยอคโลนะออตุมากะเชกอคอตาลาตุโยเลยเคยเตลอคโนติสลอกกันชออนตาลินิชงานินิชคอนชสนิกะเลมากอเชโลเมกุติพอกอกิตุโยเลยเคยกองาฮือเรายาอบาติตาลาวิกาพอนาเลอโอกาปิดะกิเซแมเอโกยาเปฮาวิอยาอยู่เวลาตาวิซาตาเลจะเคยไมเจติโยเตกาเลเลแม่ก็แม่ฮาเลโดสปิแม่อบูจ้า

0: ข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติในการนี้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงผิวจราจรตามเส้นทางริ้วขบวนที่1-6ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในหลายจุดอาทิถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนกัลยาณมัยตรีถนนอัสดางถนนหน้าพระลานและถนนสนามชัยขณะที่ถนนราชดำเนินในอยู่ระหว่างการฉาบผิวจราจรและถนนเส้นกลางสนามหลวงอยู่ระหว่างงานปิดรางระบายน้ำและรื้อประตูรั้วซึ่งภาพรวมผลงานมีความคืบหน้าไปแล้ว74%และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่30 กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประชุมปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสร้างการรับรู้และข้อเท็จจริงสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
2: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานร่วมประชุมด้วยโดยนางสุภจิตกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจึงมุ่งหวังสร้างความร่วมมือและขยายผลงานนโยบายรัฐให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆและเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตลอดจนช่วยป้องกันและสกัดกั้นการรับรู้ข่าวปลอมทางนี้มั่นใจว่าการประชุมนี้จะทำให้การสื่อสารของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนด้านนางสาวสุภมาศในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเพื่อให้การสื่อสารและการชี้แจงนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารกับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตือนเฝ้าระวังภัยแล้งนอกเขตชลประทานจากเอลนิโยที่อาจส่งผลกระทบถึงกลางปีหน้าน
3: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้บางแห่งแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 54,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ171%ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยกรมชลประทานคาดว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50พร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยให้อยู่ที่ร้อยละ60สำหรับการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้ยังไม่มีความกังวลเรื่องอุทกภัยขนาดใหญ่แต่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเฉพาะจุดที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆหรือเรนบอมส่วนภัยแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของเอลนิโยอาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องถึงกลางปีหน้าชวนันท์มาลีรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาอมาแอจิชนีอุ้มถามิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลือแน่โยเยบอนเนมาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยแน่ขวัญตาโอดาเลี่ยมิแน่นึมาเหนื่อยสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวย่อจ้อนาลูเนื้อเกลือแน่เยอะเยอะบ่ชอเนี่ยมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามมองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาอ้อนนานากาไงเลี้ยวเน่ไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
4: มาเจอกันยาโอ้เสียชัย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

อุจิพออุดุธรรมะอเยนี้มีขันยาโยกะนาลุเนอเดเยเนียวนิมจินาขอนีจอนเจอทีนองเงนอกลาแมเยเนียรอวันจันเงนองานเนเยนี้รออัดดัมเบลนอจอนเฮจอลาคุยเยนี้เนอยาทันจือรอเลเยนี้บาลาอุชินาเฮกาเฮจอนาขอนีสุมจอทีจองกลาแมเดเยเนียเดทีขอรอจอดามาเยเนียรออุจิอายามนาขอเนียนาลีเวลานเนนาลีเชลังเกนิลอเยเนียวฮกามยอมัวดูเนเยเนียวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และคูกันเนเดเยเนียวเดฮนาขอเนียมยอมัวดูชมยอมาเยเนียเยนี่เนยจอนาลุยานาฮาลาเอลอเยเนียวยืนยุ่มและเยนี่นุทันยาเนียนาขอนีสวทเชียงใหม่และมาเดเยเนียเดเอโยนอนาลูเยเนี่ยทอนจุระมาเยเนียวตอตอลูโกชอเจเบียนีลอเยเนียเดนาตาพอปาเดเยเนียเดอุสอยอนายนาลีงาลาเนยอฮาอายามลาโคยอฮาทอนจุระมาเยเนียเชมยอลอลิซอดอลออาคาดอทะยายดอลาหูดอลอเลนีลอนาคาเลนชอเจดอและเดเยเนียเดอันนาเดอาคาดอกะดูนาขอเนียอุสออายามนาขอเนียนาลีเยลานะเวลาอุจินาขอเนียนาลีเวลาเนนาลีเชลังกะนิฮะกะฮยามงาเนเยนี้ยอปอนาลุทันจุระเงะละมังเงนาขอเนียโคลวะเอโดเนมาเยเนียเทียนาซึซึเลนาฮาลานาขอนีเทยะสิญานะละยอปอนาลุทันจุระเงะชันเทเนนาฮาญาภาละเลเยนี้ญีพอปันเนนาฮาญาเดเยเนียเดมาข้อปาข้อในเฟซบุ๊กข้อปาแน่เราเลยอย่างนี้มาข้อปาก็ดูนะข้อนี้ AM พอปาร้อยเงี้ยที่พระเอ๋ยสีเช็คกกิโลเฮิร์สในนาหารยาแม่เดข้อแน่ร้อยเงี้ยเฟซบุ๊กข้อปาแน่นะแต่ก็เฟซบุ๊กเราคุยเลยอ้อแน่รอชอเลยโปรเลก้าฮอลเลดเย่เงี้ยเดคำบอกยาบุ๊กอ่างเย่เนี่ยสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สและฮอลเลดบทนะข้อเนี้ยโดเลแม่เย่เงี้ยโดล่านะข้อเนี้ยถ้าก็กดติดตามและคั่วเธอถุงยาเยี่ยนยาชันแทมาเดแล้วเราสมบูรณ์สินยาเดินเนอบิเลเออร์ในบิชันแทเท้าเนี่ยอย่าปนารูทันจุลังเงี้ยล้อเยี่ยนเยี่ยวหอนยาแม่และยาแม่ทันจุลังยาแม่เดเยี่ยนเยี่ยวเดอดีอาคาดอก็ดูนะคนงานเนี้ยอายุเชิงหมื่นเนี่ยห้องเนี่ยอายุมีดอเนี่ยที่อาทิตย์นอที่อาทิตย์ยามและฮัลโหลเยี่ยนยี่เนี่ยทันจุลังมาเยี่ยนเยี่ยวรถบาร์ก็เกาะเยี่ยนยี่เนี่ยก็ต้องเชื่อก็เกาะล้อยังพากย์ก็เกาะยากาเอกาดานะเนบิสิบิกามาฮอนเนเธอแต่มาเงื่อร้อยบิบิโอเลยานาฮาดาแพ้ดอชาขอเนี่ยพอเนบินาฮาดามาเดเยเนียเด

特南道歉了，一年来同居阿杨和老黄了，朋友那边那还大老来一年，也那还比较多有啊，那路外老也牛，后个叫那巴拉安的那还老有啊，那路外乌都他妈的，老么靠巴拉那还么爱了 ，Facebook 巴拉那还么爱老来一年个呢，阿有车么呢？啊，提好了叫他妈也牛。也牛巴拉个西那块，那拉只讲把苗木的那老也牛，听到火锅切火，苗拉的那的也牛的，巴拉个西那块，那是啥也有西格拉麦也牛咯。唔知巴拉个西可能唔知那块，那叫哪麦的也牛锅切火苗拉，明年老嘞也你要苗个，和个苗木多了会好呢。听到火也那也牛，俺和阿多老俺那西那你啊，好你要哪麦也牛，听明年和个过了。和专门人家老二呢，可能俺呢老来一年，俺能吃水，可能吃一年呢，那可能俺妈和个苗木多，那可能和个起码没了回来吃酸菜味穿，那空俺才一年了。这个这东也是讲叫人接来买呢，然后呢，这个过去和别人呢也拿得了，看出吃，该都得了，培养讲也是一年，哎了，这明年老来一年，俺能吃水，吃一年呢，那可能。哎呀，将他那样比家的也牛的，和个苗木多嘛呀，叫米奶老嘞，你他米奶也你都在找路米啊路，来了个高和家那可能还和个，你能什么？哎呀，人家和老亏啊，长了人家没得也牛的，好呢，哎呀，你提啊那，和个有个呢都带个那个木米啊嘞，来那好呢，他俺那确实吃也跟你嘛呀叫啊的，那就为好呢，你吃那好呢，可能叫那来怕吃辣不老嘞也你。这边呢，老爷你要吃水，好呢吃盐个呢呢，苗木多嘛要种啊得了就买，哎呢他来得也要得，哎个呢那个呢个高粱他这个哎个，但那呢必须比个买得也要，这个空间太缺太 plus 哎，这个他们老爷你要没弄好呢，就让人家好呢这个哎个，但呢嘛呢也你还不老是那好呢。几类哦，俺那格拉买的，俺那什么车的，俺那什么车，俺那老伊那不老是那什么车呢？下面呢老来也你，下面呢老伊那俺那车哦，俺那格拉还提巴巴嘞，俺不老是那老天那用几的好你叫老用几的那诺几嘛个呢？俺好呢，杰拉的那好呢，俺那什么车俺那格尼尔用人家是的也，你得了他把把那的安奶奶。比如摩托艾尔玛也尼巴拉奇尼提帕巴特罗阿杜马古亚巴，杰尼亚的奥特罗嘞也尼，杜尼亚西的也尼的巴拉西吉雷亚的格尼的，那米诺胡诺特加阿杜隆那约托蒙蒂那埃尼蒂，勒库尔加亚尼多雷梅内也尼尤米亚加罗拉特马巴萨尔，萨恩拉乔阿杰罗特加吉拉德德梅尤姆德罗霍内，特加吉格加德罗嘞也尼罗米奥德罗嘞尼帕比加罗摩尼亚西嘞。เวลาที่สิ่งนี้สิเล่และเราเนี่ยโครงการหุ่นยนต์ดื้อแม่มือง่ายเล่และเราเลยนี้ถึงไม่แน่อาจเดือดลองในทุ่มตีเอลนะเราเนี่ยเปลี่ยนเล่นยาพายแม่เดและธุรกิจงานเทียนี่หรอแม่หัวป่าก็ดูเฮจอนี่จอละค่อยนะคนยังมือพัชช์เชฟฮอเนอเราอาจเดือดในทุ่มตีป่าเนี่ยบอจ่าฮอมาเดและธุรกิจดูเหลือแม่เยี่ยนี่นะอาจเดือดในทุ่มตีคนไม่รู้น้องเงี้ยเกอแม่เยี่ยนี่เธอเนี่ยเปลี่ยนเล่นยาพายแม่และเราเนี่ยเยี่ยนี่โครงการถ้าก็ทำบินลองแนวก็ดูและอาเทียเนี่ยไอ้รอเธอมีแนวแล้วเลยนี่ก็คือก่อนเราค่อยนะขอเนี่ยที่ปพยาชันแท้เนี่ยพยาห้องงานสิเดียเนี่ยเดียถ้าก็อาเดือดร้อนในทุกที

ทนาดอชาใจทิบยุมเยี่ยมพอเนี่ยบินาหาดาลอยยอนาหาบยอดูยอกานาลูเวเดเยี่ยเดฮะกะจนาปาลาอเนนาหาลาเยี่ยยอกานาลูเวดูธรรมะเยี่ยลอมข้อปะเนนาหามาเอเฟปัวปะเนนาหามาเอลอยเยี่ยงานเนอายุเชมือเนที่คอลูเวยอดามาเยี่ยอเยี่ยเจลังเนลอเลเยี่ยเยี่ยทิวปามาเอมข้อปะมาเอยาฮอยานาหานาคอนิกากอทิโกยาชิญาดูเพซือทิกาเอกากอลอยเยเนอาจีเมือลองามนุทัยนะคอนิเพซือฮือานาชอมยอยอดูมาดาทิกาเดยมยาคอนิยอทาฮือเยเนลอนายอเธอเนอาจีละควเลพะเนพะเครื่องละคุแมลาเยเนเพซือเธอเลดองกะดูเลจอนโดเลลอชมยอยาทิมมาเดเยเนเลทิกาเดเยเนเอคอเนียเจลังเงลอดานโนเนบิเนงาเยเนลอนาดอมเบงเงนาคอนิอจิมิเนเนกะดุงาเลและนาลอยเนียวเธอเพซือฮือานาคอนิอับูเนเนืองาเจเยเนียตะกะเพซือยุมละคือเอมาเยเนียฮือกอทิอานาเนลอชเมมาดุงาเดฮือกออับัทโฮือเนออับัทโฮือฮือดานโนบิเนอิงาเยเนลอฮือกอทโฮือกาเวอาสู่อ่ะงาเลยชมเมอแม่ก็งาเนี่ยเนี่ยชมเมอบีเอดหมอมีนะร้อยเนี่ยน่ะก็ขอเฮาก่อนแน่ร้อยเลยเนี่ยนี้ดัน

0: ก็เลยมุ่งตานี่แล้วบ่จ่าก็กลัวจีก็กดลักคนนี้ก็เล่นบ่จ่าเล่นงาเทียเนี่ยเดอสุอาบิมเล่นหมอนยาแล้วขอเนี่ยก่อนเนี่ยเดเนี่ยเดขณะต่อโลกนิมเจก้าเนี่ยทันจวนแล้วจะก้าเอกาดานเนี่ยบีซีบีก้าเดเนี่ยเดเหตุการณ์เนี่ยนะลอยเนี่ยอายามข้าเจ้าเหออายชาการบินหาดาแกมาเดเนี่ยนิมเจก้าพอนบินหาดาขณะคนเนี่ยในช่างอายุที่อามาเสียหรออายุอามีและคุ้งงานยิ่งหล่อลอยเนี่ยอายามข้าเจ้าลอยพอนบินหาดาในอายามเจี๋ยนะคนเนี่ยก็อีมาล้ออุจิยุมเดอาคันสอลักาเชตานิโทลาเนลอที่คอลวนาลียาลาเนกลังเกนลาพัทองจุลามาเดกออิมาอุดุธรรมะ
1: อายุชิมยอยู่คุยเลย
2: มาชิมย
1: อคุยสมศรีอาคาชิมยอฮ
2: ะอมี
1: อามีอันจิบวย
2: อุจิอากุโร
1: อากาจอยู่เลย
2: ลิเชียงจอย
1: ลิเชียคาลา
2: มา
1: เอ้ยอายผู้แล้วนี่ผู้แล้วก็ไม่คงเหรออยู่เอ็มสิแล้วเนี่ย
2: อยู่เอ็มสิโอ้ยแล้วบ่ไปแล้วแล้วไงจะหาแล้วตัวหนูมานะตัวหนูก็มาตัวอ่ะยกพะมือห้องอ่ะเนี่ย
1: เ
2: ออมันที่คือจะยกมืออ่ะนะยกมืออ่ะ
1: เอออยากไปพั
2: สยกมือก็จนได้พะม
1: ืออ่ะเออขนาดจริงๆอ่ะหมอเนี่ยบ่จะขอจันเน
2: าะเนี่ยจะเลจะเออที่จะมาบัวฮะ
1: เ
2: ออไอ้จึงน่าหมอเมียเราอุญญามิเน่น่าเนื้อที่จ้องมังเงยมาเอ็มินเน่มังเงยญา
1: ๆ
2: น่าอีน่าอีเอสเอาโดนักกุนักกุกุกันเลยเนี่ยกุญญามิอาเจียวเนี่ยดูแลต่อต้องเงยมิอา
1: เออฮูโรก็ไปนั่งยิ้ม
2: มาดูแลเมื่อตัวน่าตัวเช่าตัวเองตัวเองน่ะ
1: ก็เช่าเ
2: ลยก็เจออ่ะเนาะเลยจีเลยชักพามาเชลูฮีบุดอจันซอที่น่ารักรักกันชอบมือยูที่จีอยากเลี้ยงไงบุดอจักขับยาเล่นน้องมาทุ่งเดลาบุดอไม่ยอมลักกันชอบมือขัดแช่มังเอลีมาบุดอจักทุ่งยูชอบอันนั่นเดลากาชมเอือนุสอที่จีแต่อาอาศิลแรงอาลุงทั่วมังกรเดงาญาจาลิแรงอาดองเอือมังเอือมางาฮาลาโลดกามาเชื่อโลญาลุสาบุญเงามาด

哎呀，痛啊灵哎呵，妈大米肉还大力扛。

能嘛？伢儿啊，我前面嘛将拍嘛，我妻儿啊拍不落眼嘞，嘛我嘛老妻儿啊拍不落，伢出嘛我伢。

咧，俺拢托忙个老阿哥，我的是草帽大大，嘿个呀，大龙通嘞，普拉维的草帽，科技啊，到你那哈，哎，那个茶二啊，到底草帽。

来我做梦啊，草草木都拍了大龙通哎，哦，草树呀都拍到了红哎，是草木。

敲门哎，哦，你们吵提鸡，带俺心里来，俺弄脱嘛个的，俺伢子里来，俺当哎，哦嘛哦嘛，俺哈拉老多干嘛，娶老娘路差不人哎嘛，

哎呀，痛啊灵哎呵。妈大米的哈大力康。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะเดินรถต่อจนถึงวันที่30มกราคม2570หลังสัญญาภาคเอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะไม่หยุดชะงักหลังสัญญาภาคเอกชนสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้โดยตกลงให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงว่าได้ข้อยุติจากภาคเอกชนแล้วโดยให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570เงื่อนไข4เดือนนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนต้องรับภาระเองโดยรัฐไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จาก

0: เอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A18-01ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียภายในงานแก๊สเทค2026โดยองค์กรร่วมไทยมาเลเซียได้มอบสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้กับบริษัทย่อยของปตท.สผ.และบริษัทย่อยของปิโตรนัสชาริกาลีในสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละ50%เพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแปลง A18-01 อย่างต่อเนื่องไปอีก35 ปีโดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569ซึ่งจะรองรับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ300-400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจัดส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนที่เท่ากันก๊าซธรรมชาติส่วนที่ส่งเข้าไทยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาร่วมกับแปลง B17-01ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันซึ่งปัจจุบันทั้ง2แปลงสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันได้สูงถึง700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันประเทศไทยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อผลักดันโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการท่อส่งก๊าซและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามเขตอาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานปฏิพลสรับเข้ามารายงาน
1: อิหร่านระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายขอให้เลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกไปก่อนนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่าการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่เมืองซาลาลาของโอมานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอิสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและอิหร่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเยเมนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมืองสงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้

0: ถวิลกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ั่งหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอต้มมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจอบยอบคอลุ
8: อาเชื่อเฮอทีเลลิโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติ

0: ในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

0: ลายใจเฮาจึงเหมือนเฮาอ่องเตลายในล้อกะเมียวหายหนึ่งก็เฮาจังว่าบ่เฮาจังใจเฮาจึงเฮาจังผิดตังก็เปว่าเมียวสายใจมโนซากวนเฮาเขาไหนใกล้ๆมืดมนจับแป้นอารมณ์โคกเบิ่งสิจังเฮ็ดผิดไรง่ายๆนังใครเอาขอบไหนเฮาโลคักแปดใจเฮา
1: เจ้าใจเฮา
0: เฮ็ดสังอย่าเฮ็ดจอมใจเฮ็ดจอมตั้งใครใจในเขาอ่ะใจไหนเฮาโลฝึกให้อ่องเป้มันว่าเฮาอ่องเต้เสียงใจเฮาไหนเหมือนเฮางำปึงไรโตเก่าแหละเข้มข้นเฮาเสียงเสียงขยับ

เออซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูกุนค่ะทบกันที่เนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นกลางค่ำอยู่จอมข่าวหมู่ข่าวนุ่นค่ะอ้อพบทบจอมบอมแม่พี่น้องเขาสิตอนตาในวันเมื่อในถึงมาวันจันทร์ที่14เดือนธันวาคม2526ปีใต้2501ปากปลายเศร้าเอ็ดส่งเหตุหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จะในเหตุสามปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือ10เหมือ3คำในวันเมื่อในพบทุบซ้ำกันตั้งเขาหมู่เขานุ้นดีห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ฐานฐานหน้าก็กับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปีโนเขาในวันจันทร์ค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในอ่อนเอาปีโนเขามาถ่อมเพียงความเสียอําก้ามาถ่อมบารังเขาเงาอันทางเฮียนฝักดวนจู่ถึงป้อมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาหลายรองหลายอันค่ะเขาเงาอ่อนตั้งก็ได้เป็นเกี่ยวกับเป็นรองเขาเงาฟิงฟ้าราศีตั้งปอดห้องซึ่งไทยฝนเดือดจังตกลงมาโหปากมัน 60% ในปืนตีเตะตกน้ำตั้งเจดอนเมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะพี่น้องเขาเขาโยกในเขาตั้ง7วันตั้งนาดอกว่าถึงวันที่19นั่นฝนกระจุดตกลงมา 60-80% ในปืนตีเตะตกน้ำมังปืนตีในค่ะรองตั้งเสื้อในก็หลู่ไรฟังกันไว้จอมในอันนี้เอามาฝากตัวจูถึงปอมเมปีๆน้องๆเขาค่ะพอถึงมาด้วยตั้งผักกลางในนั้นค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวมีฝนตกลงมาเหมือนหนังตั้งนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเจ้าในหัวปากมัน70ในปืนตีในนั้นค่ะเอาพี่น้อง

ขาอันนี้ก็ย้อนฝากวันพี่น้องเขากูก็กูก้นเจ้าหนังในค่ะพอเดี๋ยวมาด้วยเที่ยงเลยค่ะหิมผังน้ำปังไหลในจึงเดี๋ยวจังมีฝนตกนำค่ะอ๋อยกก็เดี๋ยวจังให้ได้น้ำปังไหลขึ้นสูงหลู่เลยฟังกันไว้จ้อมลงตั้งเจ้าในข้าจะเอามาฝากปันค่ะเพราะเป็นทั้งเมืองใต้บางทีก็ผลใครผลใครหือได้บางพื้นที่เดี๋ยวเข้ามาบางทีก็เดี๋ยวใครแก้มากลางในเจ้าเจ้าเลยหัวคำก็การจึงหือกอลีฝนก็ตั้งจังตกลงมาเที่ยงอยู่ก็ฝากฟังไว้ปันให้ถ่อมด้วยข่าวเงากันให้ขึ้นตั้งอยู่ตาสีค่ะปอมเมปีปีน้องๆเขาเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นลองการให้งานเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีมาฝากตัวจูถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจึงหนังไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะมาด้วยเที่ยงลองหนึ่งในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องลองเพฝนเพลมเพอีสังเสริมว่าก็จะมีป้าตั้งเพไพใหม่ไพใหม่เนี่ยก็อ่ำเลือกมืออ่ำเลือกข้าวว่ามันหัวมันจะเปลี่ยนขึ้นมากเมื่อไรเนี่ยค่ะดีดังเว้งตากรุงค่ะสั้นช่องเขานั่นเนี่ยค่ะมีก้นลูกตายกว่า2เกาะเนี่ยค่ะเมื่อวันที่13เดือนธันวาคม2566นั่นภายจ้อยแถมก้นทบเพลาดกว่าที่ผู้เอาข่าว BBC เขาว่าเมื่อนั่นย่ำกลางในหมอก8โมงปลายซ้ำมะเน็ดเป็นลองไฟใหม่กว่าที่ร้านขายเหล้าปิยาที่1อันมีไว้ที่เซ็นตั้งสั้นช่องเจเวงสั้นช่องตากรุงค่ะกล้าแขกกล้าแขมอดไพ่เขาไหลอ่อนกันมาแขมอดเปลวไฟจังเย็นลงกว่ามือเข้ายาม8โมงไป41มินิตไฟใหม่เข้าหึงหมอกเศร้ามินิตไปกล้วยกะลองตั้งเจอในมีผู้ใจ2ก็เลยรู้เสียงกว่าในไฟแทงนางยิงก่อน1ก็เลยเติมหมัดเจ็บสีส่งไว้ที่ห้องยาหลงก้นเมืองตากุงในค่ะย้อนเปิดสั่งไล่ไพ่ไม้ลองรู้ซุ้มเจอในมีจังหือในก็ไปเลยฮู้จ้อมแต่ต้อไหลในค่ะนี่ก็เป็นแทงนึงลองเอามาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันว่าเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเที่ยงรองหนึ่งไหนค่ะก้นเมื่อวันที่12เดือนธันวาคม2566นั่นไหนค่ะออพี่น้องเขาย้ำกลางไหนเจ้ามีเจ้านาตีตีเว้งสังขบุรีเจตวันกาญจนบุรีค่ะเมืองไทยตีนยอบไหลก้นเมืองห่มตุ่มเมียนมาอันหลักเขาเมืองในเมืองจึงไทยพิษปักเปิงหมายมีค่ะออพี่น้องเขาเจ้านาตีเปิ้นก็กดแจดกดทัดนั่นตีวันน้ำกึกอีกดังปริหารไปเลียนเลียนแลห่มกันเสเรียบย้ำจอมกดทัดด้วยลองพิษปักเปิงหมายมีอยู่ดีในปืนติซ้ำจังไรหันก้นซุ่มหนึ่งเปียบมกอยู่ในเถินอันมีฝ่ายลังส่วนหมักโอ้ก้นวันอันมีเนื้อหมูแปดเอิงน้องรู้ใจเวงสังขบุรีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เปิ้นเข้ากับกดทัดด้วยถึงไงค่ะทั่วผันก้นใจเสาเอ็ดเกาะยิงเสาเอ็ดเกาะห่มมี42เกาะอ่ำมีวัดไวไม้ฝังอีสังเขาเมืองอ่ำฮู้ความไทยเสอิดมือเฮยก้นปิ่นผาสามารถรองถามจึงเลยฮู้ว่าเจอเขาเป็นก้นเมืองเมียนมามาจู่กันดีวิ่งพลาสามสู่เสก้นแหน่ตั้งอ่อนเขาไปตั้งเนื้อถิ่นเขามาในเมืองไทยเมื่อถึงที่ภายลังสนหมักโอนั่นก้นแหน่ตั้งรัดว่าให้เขาไปทากาอันเต็มมาฮับไว้ตีนนั่นในเสจงก่อยออกมาห้องเขาตึกไปกาจังเนี้ยตีนยอบเย้าเจ้าหน้าตีห้องเขากว่าขังไว้ที่ห้องปริหารสังขบุรีเสตีเอาตั้งพิษว่าเลยหลักหลอมเขาเมืองพิษปักเปิงหมายมีค่ะเจ้าหน้าตีรัดว่าตีเจตอนกาญจนบุรีนั่นกำกำตีนยอบไหลก้นหลักเขามึงเมื่อไหร่วันปนมานั่นก็ตีนยอบไหลกำนำแต่เขามีปีน้องอ่อนกันมาเหตุการณ์อยู่ไว้เมืองไทยอยู่เย้าปีน้องเขาใจปันไว้ค่ะการในนาป้อยจ้าอ่อนตั้งเสขึ้นหักเอาเงินในกาแห้งหมาเขาการในนานั่นปลาจำเข้าตั้งจำไก่เสเสียงหนึ่งก็เลย 20,000 ถึง 30,000 วัตต์พอใครสืบกว่าตั้งเมืองมาเลเซียจึงเสียงหนึ่งก็แมทหมอก 100,000 วัตต์เจมเจอในค่ะอันนี้ก็เป็นก้นหลักเขาเมืองตั้งเมืองจึงไทยตอนแต่เดมาเหตุการณ์มันก็กดีกว่าทั้งเมืองที่3เจมเจอในก็มีในค่ะตรงตั้งเจอในก็เป็นข่าวเงาเชียงหนึ่งลองเอามาฝากตัวนจุดถึงปอมไม่ปีปีน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมจำกันเจ้าหนังในค่ะปอมไม่ปีน้องเขาค่ะวันกันหรือจะจูเก็บกำก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอุบอู่จำกันแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะลองวัดลองไว้ในค่ะเนาะกำมาพี่น้องเขาก็อย่าลืมเน็กไล่แชร์ปันเฮาค่ะในตอนการเฮาค่ะที่ในค่ะออกกำเตะออกมาฝากปันพี่น้องเขาค่ะนะยังพองแต่เหลวหรือใจฉ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันกวนส่งขึ้นมาอุ้มจำกันแข่งกำหนึ่งค่ะ

หนึ่งเพียงความค่ะพี่น้องยินชมจำกันในค่ะเนาะเป็นเพียงความอันเลยชื่อว่าเมื่อมองเก่าเจอถึงเนี่ยค่ะเตรียมเป็นสายเปิ้งหยันค่ะเนาะโยกอห้องเหล่าฟ้าเนี่ยค่ะเอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังในค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะเนี่ยก็ฝากตัวจนถึงกันค่ะตอนดับเพียงความอันย้อนกันเข้ามาติดขัดเจอหาปันค่ะนะ

ย้อนหลายๆคือค่ะฮะย้อนความย้อนของปีเสียนจึงห้องพองค่ะย้อนใจเสียนจึงต่ำมีค่ะย้อนหลายๆนะมีอีสังคมหัวมีความใจเสียนจึงในอันเตียมไว้ในค่ะนะที่มีความอีสังหลายๆนะตัดอมปูให้ปลาขำเจ็บก็เร็วอ่ะยิ่งก็ปืนปล่อยพาย้อนย้อนมือเฮ็ดไรอ่ะจำพันมีย้อนย้อนในอันครับเลยยังก็ปอดปอดตนตั้งเก่งใหม่เหมือนกันค่ะอ๋อยินชมค่ะยินชมขอบใจอย่านำค่ะกูก็กูก้นค่ะเข้าถูในตอนการเท่าคาติในกําเนมาลาดเกี่ยวกับไปลองวัดไหวกันอิดอ่อนหนึ่งในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะจะเจออันพี่น้องเขาถามมาว่าศูนย์สี่ไอที่เปิดเมื่อไหร่เอาไปเปิดค่าหางเฮียนเงินตองไว้ในคานโนโยกแทงรองหนึ่งจะซื้ออันวัดไว้จำเต็มหมดอายุปลายปีในในค่ะวันที่11เดือน12นั่นในซึ่งหางเฮียนกว่าต่อกันยืนต่อกันไรเย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขายืนต่อกันไรเย่าเดียวที่อยู่ไรกว่าแทงหนึ่งปีพอต่อไว้ก็เดี๋ยวเลยมีไว้การไว้ความเหตุการณ์การกดการประกันจำเสื้อในคานโนพี่น้องเขาค่ะกดจัดไปอยู่ลีจำเสื้อหนังไหนก็เดี๋ยวมีขั้นตอนมันเรื่องนั้นในนั่นค่ะวันกันเคลื่อนใจก็ยืนต่อต่อว่าถึงวันก่อนวันที่10วันที่10ก่อนอันตั้งวันที่11ในเขาตั้งเดือน12ในหางเฮียนกันให้ตัวตั้นกูก็กูก้นค่ะมันก็ว่าวัดสิทธิ์ของเขาใครย่ำไปเลยย่ำไปเลยถ่ายรูปก็ใจเขาค่ะก็บอกว่าวัดไหวความเหตุการณ์ก็มันติดมดก็รู้เลยเหตุกับจอมขัดตอนอันไหนอันนั่นกว่าก่อนให้ไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเจอเลยพ่อมีเขาเงาคืบหน้าซึ่งหือในก็เดี๋ยวข้าจะเอามาฝากวันพี่น้องเขาอยู่อ่ำห่างในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะฝากตอนจุดถึงกันกูก็กูก้นเรื่องหนังไหนเขาค่ะตอนตาเพ่งความอันย้อนกันเข้ามาเจอนันในสังติข้าเจอเปิดปันคณะพี่น้องเขาค่ะโยกก็แทงรองหนึ่งถามกันเข้ามาแทงว่าย้ำพ่องแต่เหลียวในวัดไหวเฮาคาลูกเป็นเฮ็ดจึงหือพองจงเป็นเฮ็ดวัดสิบปีห้าในอ่ำเฮ็ดค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอ่ำมีในนั้นค่ะเพราะว่าเป็นซึ่งหือกอลีพี่น้องเขาก็รู้เลยคึงปองเฮ็ดสร้างกว่าให้ฉุกแม่นในค่ะมังก็ว่าวัดไหวเฮาในจังที่เนี้ยยกเลือกค่ะจังที่เป็นอันนั้นก็อยู่ดีว่าเฮาคาเฮ็ดเลยมาเลยร่างจึงหือในค่ะก็ฟังกับเปิ้นอ่ำตักเสียงในก็เฮาก็อยู่เด็ดอยู่เย็นกว่าก่อนอันนี้เขาก็ปันตั้งหันถึงซึ่งหนังแนวค่ะนะพี่น้องเขาค่ะรัดกดก็บอลีรัดซื้อให้แนวในค่ะเนาะให้พี่น้องเขาปองเจอฟังอยู่ฟังกินกันจอมในค่ะเกี่ยวกับไปลงหน้าการนาทีการงานพี่น้องแห่งการหมั่งอันเหตุการอําไรก็อย่าไปเฮ็ดโยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่มันมากกดเจ็ดกดทัดกดกูจังย่าในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นซึ่งหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะในก็เอามาฝากปันกูก็กูก้นให้เลยยินถ่อมจอมกันซึ่งหนังในค่ะเนาะจอมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันอันย้อนกันเข้ามาก่อนค่ะพี่น้องเขาค่ะเพียงความมันหูถูกใจสาขาห้องไหวการวันเมืองค่ะ

0: อย่าไว้แปดการหวานเมืองแล
1: อ๋อค่ะหนึ่งเพลงความค่ะสักห้าห้องไว้อันนั้นก็ชื่อไปกรรมสักห้านี่มีน้ำหนาเป็นลุงเสียงจืนอันนั้นก็ใจเสียงจืนในนี้ค่ะเนาะก็ได้เป็นสักห้าเนี่ยค่ะสีเขียวหามวะเสียงเขียวยังอีสิงวะค่ะเนาะน้ำหนาเนี่ยค่ะส้มขมหื่นวะจำเช่นเนี่ยมีน้ำหนาเนี่ยค่ะไปกรรมมันจะไว้กะส่งฮู้ค่ะหรือว่าป้อมมือพุกมาในเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมือพุกมาในได้เป็นวันขอบขบอันเป็นสักห้าในนั่นค่ะอันนั้นค่ะอันเป็นเจ้าเพื่อผัดยานเข้าค่ะกว่าเมื่อเข้าตั้งเต็ม15ปีเย่าเนี่ยค่ะออกพี่น้องเขาค่ะยังหลีค่ะนะลุงเสียงจืนซักค่าในเนี่ยค่ะยามเลยมาออกที่ห้องปล่อยเสียงเข้าค่ะเลยมาหมอกลาดถึงลองปื้นหูตั้งหันเต็มชื่อในค่ะเนาะปีปีน้องๆเขาค่ะก็เดมี่เยาก็ผัดยันกว่า15ปีเต็มในวันที่15เดือนธันวาคมเมื่อพุกมาในก็ได้มีหนังหือป้อเตเป็นปีใหม่ตีหมายต้องคุกทบซักห้าเจ้าเพื่อผัดยันเข้าค่ะเมื่อเข้าตั้ง15ปีนี่แหละจุ้มข่าวดังผู้ใดฮอกเขาหังเฮียนไว้ตัดจัดเฮ็ดปังอุกการไข่ลิกไล่ปลายมอนมือป่นมาเลยมือเหลวตั้งมือหนาไหมคะแบกเปิงอีสังกันซึ่งหือมีลองคืบนามาซึ่งหือในอ๋อตั้งออนไลน์ในค่ะพี่น้องเขาค่ะผู้อุกไข่ก็เดหมอกลาดไว้ก้นหนุ่มเจอตรงหนึ่งการปลายมอนลิกไล่อีกป้ากุ้งกุ้งทัดไหมคะตีเขาอุบโอจอมกันกว่าในก็พิมพ์บอกพี่น้องเขาไปปันเฮียงตั้งหันถึงและอุบลัดจอมในคอมเมนต์แต่ไลฟ์เฟซบุ๊กชานิวส์ในค่ะในจุ่มข่าวผู้ใดเขาก็เลยเหมือนกันในนั่นค่ะในก็เดี๋ยวเขาย้ำกลางคำเจ็ดมองกว่าตั้งเมืองถึงไทยค่ะเนาะในก็เดี๋ยวเป็นลองอุบโอกันลองคืบหน้าในค่ะลองหลีกไล่ไปม้อนมือป่นมามือเหลวและมือหนากว่าในค่ะในก็เดี๋ยวมีป้าพี่หมวกขาวนุ่นเขาอุบโอจอมในนั่นในค่ะเนาะในก็โฮมพิมพ์บอกพี่น้องเขาจอมในนั่นค่ะในก็เดี๋ยวเป็นลองเจ้าในค่ะเนาะโยก็ย้ำพองแต่เหลวค่ะมันเดี๋ยวมีแอปพลิเคชันตั้งนำตั้งหลายเอามาได้เป็น AI เอามาได้เป็น AI ในป้อมหมอใจก็มีพรหลีค่ะน้องป้อมหมอใจก็ได้อาจารย์เฮ็ดให้พิษเปิงกว่าอะไรก็รู้เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะลองนึงนั่นในใครมาหมอกลัดถึงว่าลองแอปพลิเคชันบางอันอันเป็นให้ทางใส่ซื้อโค้ดปลิกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าห้าใส่ซื้อโค้ดอันนั้นอันไหนเนี่ยมันผิดปักเปิงหมายมีค่ะเนาะอย่าไปลาลีเฮ็ดต่างนะคะยันเพราะว่ามันอ่ำเจอเนี่ยค่ะเนาะหรือเลยเรียนดีลองตั้งอันที่มันถูกแม่นก็ติดมีพ่อหนีตอนตาเขาขาเทียงในนั้นค่ะเยอะก็เพลย์ส่งเกียร์ด้วยหนังซีรีส์ห้องมาซีรีส์แนวต่างก็บอกว่ามันด้วยในฟงน่ะนะเออเจ้าหนันบางอันมันก็เสียเงินรวยเอาความหูดูมันก็เป็นว่าเนี่ยกับเนี่ยกับใครด้วยนะก็เสียเงินกว่าเอากินเงินเข้าขากว่าตั้งนำนี่ก็เป็นการหยอกเรียนเงินหรือออนไลน์อันนึงเหมือนกันบางอันก็ตัวฟรีนะคะก็หลูเลยฟังกันไว้นะคะลูกหลานเข้าขาพ่อแม่คนเฒ่านะคะตัวอ้าวอันไหนลีตัวน่ะอ้าวร้องอันไหนเจื้องอันไหนนี่กับเด็กมาก็หลูเลยฟังไว้นะคะเนาะกูจังมีหนีมีสินในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปั่นเสื้อหนังในกันจ้อมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาโยกการหยอกเรียนแต่เหลียวในก็มีน้ำหนานะคะเนาะเอามาได้เป็นรองหยอกเรียนว่ามาลงตื่นล่างจอมเฮาแหล่เดี๋ยวลงทุนตื่นล่างหมอกันนายเดี๋ยวก็เทรดหุ้นกันนั้นเสร็จค้ำกันนายฉะนั้นจึงในป้อมโมดิสวนปันมาลงทุนตื่นล่างไอ้เฮากันนายสุดที่เลยมากันนานนะคะมีอีสังเตอําเลยลงทุนนะคะเนาะพอลงทุนกับมือใหม่ๆอยู่เตะอยู่คึงมาเนี่ยอยู่ดังซุ่มกว่านี่ก็รู้ไว้ฝากอากับผักค้ำไว้ห้ากับซื้อค้ำไม่ออมเงินออมค้ำไว้ห้าเจียมเจ้าในก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมค่ะนะบอกแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะย้อนไปว่าย้อนไปว่ามันตีจางเฮ็ดให้เขาค่ะนันยาหยอกเหรียญมันก็ว่าไปเน็กไปปั่นคอมเมนต์ไปเตรียมตั้งหันถึงเจ้าในกล้วยกอไรเย้าก็ไม่ตีอะไรเงินมากเลยก็เป็นการเป็นงานของกลุ่มไปเฮ็ดอันนั้นก็มาเลยเงินขนาดขนาดผึกลื้นมาสำไรในมันก็หยาบคันเจอเทียงนั่นค่ะนะเนาะลองตั้งอันนี้ก็ย้อนฝากไว้บันเทียงพี่น้องเขาเทียงในนั่นค่ะลองตั้งว่าหยอกเรียนกันนั่นในค่ะเนาะมันมีอยู่หลายรองหลายอันโยก็เทียงรองหนึ่งนั่นในค่ะว่าสู้เตลัยเงินสู้กันนานขนาดเออในค่ะอันนั้นก็ลูกหลานสู้กับสืบมาเสียงอีไอเขาลงมันเดี๋ยวจะทำให้เขาค่ะโอนเงินปันเขาเจมเจ้าในหมื่นกันลีเจมเจ้าในก็หลุดได้ฟัง

อ๋อค่ะเวียนสีขาวและหมาเจ้าก้าในค่ะกับปันตะเลียวในเวียนนี่ก็ตึกมีอยู่ค่ะนะยันบอกว่ามันเป็นมีแหล่งสินอันที่ถูกแม่นบางอันบางกั้นนั่นเนาะบ่มีก็หอมบ่ใครไรเอาเมืองเฮาตะเลียวนี่ค่ะบ่เป็นรถอันที่ก้าวิตอกอันวันนั้นมันเต็มมีมันหลักเฮ็ดหลักนั้นก็เต็มป้อนไรเอาในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาเนาะเออยกก็มาแอวเลยมีห้องสอนคาแลเนี่ยมีห้องสอนก็รีเลย์ทีนึงยกก็มือค่ะมือพ่องอาซัก7 8 9ขบถึง11 12ขบในเฮียนอยู่ที่มีห้องสอนค่ะนะเฮียนอยู่ห้องเฮียนวันจองคำเออ3ถึง6เนาะป .3 ถึงป .6 อยู่ห้องเฮียนบ้านจองคำค่ะนะเยอะก็หรือนั่นก็เฮียนห้องเฮียนห้องสอนศึกษาเลยแทงจนถึงม.2ค่ะแล้วยอกไข่มาอยู่เกียงไฮ้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เตเลยว่าเฮียนอยู่ตั้งไหลอยู่

ปังโลค่ะก็ขัดอยู่ดังปังโลค่ะเนาะโยก็ขัดอยู่ดังยงกัดก็มีดังกัดคำภาษาเจนเลยก็มีเลยก็อยู่จอมเปิ้นเอาว่ะอืมโยเมื่อกูบอกว่าเดี๋ยวมีลงหนังจ้าก็อยู่จอมปะเทาสองกอนั้นเขาก็จะเฮ็ดเมียงหวานเมียงคำหวานเนี่ยก็อยู่เพิ่นเปิ้นก็จอยเปิ้นอีลอกเข็นกว่าคายดีนากัดห้องหนังเป็นเช่นนั้นโยก็เขาเซียนปลาจางนะพี่น้องเขาก็เซียนปลาจางห้าวัดในก็ต้องเบียดกันอิ่มลีอิ่มหวานว่ากินว่าสิบวัดในก็ต้องไกลเที่ยงหนาวค่ะนะตาเลียวก็ยังตึกมีอยู่ก็เป็นปันลูกปันร้านตึกขายอยู่นั่นค่ะนะเราตั้งมีห้องสอนในค่ะนะก็ดีเลยว่าเมียองสอนในก็มีตั้งกินอันดีอันหวานเหมือนกันเนี่ยก็มีขังป้องมีถั่วผู้อุ่นมีน้ำเหมือนกันนะคะกล้วยกาความรักตั้งจากก็เตะแปลกเปิ้งกันอิดอ่อนหนึ่งในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาขาวค่ะเยอะก็มาถมได้เที่ยงเลยค่ะพี่น้องเขาขาย่ำพองตะเหลวนั่นเลยค่ะเนาะประวัติมาลาดเกี่ยวกับเดลองว่าลองกว่ามาไปหลายลองหลายอันในเดลว่ามันง่ายเงียบเต้ๆมันง่ายเงียบซึ่งหือหล่ะเนี่ยมันได้ขี่รถกล้ากว่าขี่เฮือมีนกว่าไรเพราะว่าค่ะมีวัดไว้ฉุกแม่นอันกว่าไรนี่ค่ะอันมาได้เป็นวัดพาสปอร์ตจำใจในกว่ามาไรนั่นค่ะเนาะกล้วยกับปอดีออกนอกเมืองเดือบปอกเมื่อขึ้นตั้งเฮือในกอลูเลยกว่าฮักซาเรียนทรีฮักซาวีซาไว้ก่อนเพราะวีซามันไปหมดอายุนี่นะคะหนึ่งปอกหนึ่งพันค่ะนะเพราะว่าเมาจ่ายก็ได้เป็นบอกไลฟ์สามพันพันแปดและสามพันแปดมันก็เต็มมีเที่ยงค่ะก็ต้องแล้วลองตั้งเส้นในกอลูเลยก่อนต้องถามเหมือนแห่งกัมหนึ่งกล้วยกับซึ่งหือเกาหลีตีเข้าก็ให้ออกเตะหมอกเอาเตะออกก็ให้ลาดนั่นค่ะเนาะซึ่งหือเลวานันในมังกรมาเฮ็ดถูกเมียนมาให้ออกมือขึ้นน่ะตอกมือขึ้นนั่นก็คือเป็นก้นโอเวอร์สเตย์เป็นก้นอยู่เมืองในหึงกว่า8เสียมเจ้าไหนลองวัดไว้เจ้าไหนมันก็ติผิดเปิงมันนั่นค่ะเนาะอันได้ลองตั้งเจ้าไหนก็ย้อนฝากไว้ปันค่ะปืนฮู้ตั้งหันแทงอันนึงเนี่ยค่ะป้อว่ากว่าผ่าเนี้ยรถกล้าปืนห้าอํานั้นปืนมาผ่าเนี้ยเฮาห้าไหนมีตัวต่ํานักๆนะนะอย่าไปไปค่ะป้อปายมีตัวต่ํานักๆนะนะเอาว่าเฮาที่เป็นผ่าถูกก็เหย่าเป็นผ่าผิดก็เหย่านี่นั่นค่ะอย่าไปไปแป๊ดในนั่นค่ะเนาะข้อปักเปิงใหม่มีแน่นะคะละด้วยว่าป้อจนเหย่าป้อมนั้นก็กล้าผ่ายากันเนี่ยอย่าไปไปนะค่ะก้นอันโฮกานะมาอําว่าได้เป็นก้นอันกว่าผ่าเนี่ยเปิ้นก็เหย่าออกมาเปิ้นว่าผ่าเนี่ยเฮาก็เหย่าเนี่ยค่ะซึ่งคือก็เหย่าเนี่ยรู้เลยกึดกล้าสินะคะปั่นลองจอยแถมเปิ้นเนี่ยค่ะเนาะโยก็เนบันลาดนี้ว่าตัวเจ้าเก่าเฮ้กับสืบกว่าที่เจ้าหน้าที่หิ้มห้อมเฮือนนั่นว่าตัวเจ้าเก่ากับผ่าเนี่ยเปิ้นนั้นเปิ้นว่าผ่าเนี่ยเฮา5ลาดปั่นจื้อคือเฮือนเฮาที่อยู่เฮาเฮหมายลดกล้าเฮาเนี่ยค่ะจอมนี่ครับอันที่เฮากับผ่าเนี่ยเปิ้นนั่นจอมจังนั้นค่ะนะเนาะสังเจอว่าเฮาค่ะอําเฮ็ดเฮผ่าเปิ้นเหี่ยวปลักปลายแปดในจึมเจ้าไหนมีตั้งพิษค่ะมีตัวตามตั้งพิษนี่ค่ะตุ๊กคอกอําป่น3เหลินไม่ตามเงินเตเอา2เฮงต่อถึง 10,000 วัตต์อํานั้นก็ตั้ง2อันค่ะพี่น้องเฮาเขาสังเจอว่าเป็นลวงเฮ็ดเฮากับผ่าเนี่ยเปิ้นให้มีคนหมัดเจ็บให้เฮี้ยงเลยถึงตัวตามตั้งพิษตุ๊กคอกอําป่น6เหลินไม่ตามเงินเดี๋ยวเอา5เฮงต่อถึง 20,000 วัตต์อันนั้นก็ตั้ง2อันค่ะสังเสือว่าหลักปลาย8อันนั้นก็อําเนตูที่เจ้าหน้าที่นั่นนี่ค่ะเนาะเปิ้นตื่นวุ่นว่ามันเป็นก้นเฮ็ดพิษนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ยึด8รถกาอันนั้นไว้เฮ้ในนั่นค่ะย่อก็พ่อเจ้าของมันอํามาลัดนี่เข้าตั้ง6เหลือนนั่นก็ได้ปองว่าคุกของนั้นเป็นของหลวงกว่า8ซึ่งไหนค่ะเนาะสังเสือว่าฮุบทุบผ่านลองตั้งซึ่งไหนนี่ก็กับสืบกว่าไรดีไมโครฮิปแนท191ไล่เศร้าสีโจม่วงไหนนั้นค่ะในผ่าเปิ้นอํานั้นเปิ้นว่าผ่าเขาก็อย่าไปเรียนไปหรือเลยไปเหนีเงาหักสักเสมาดีกว่าที่มามันลาดกว่ามันก็ดีหนังหือตีนดักหนาก็ดีลดยอมลงมานั่นค่ะนะเนาะอุปกุมกันให้ไล่ซึ่งหนังในค่ะเปิ้นจองว่าลดการหรือเลยมีประกันหรือเลยต่อพรบภาษีมันไหนนั่นค่ะเนี่ยก็ย้ำพองตะเหลียวเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีฮอรถเพิ่มบนตีไหนมันเต็มมีผืนลีกมานั่นค่ะเนาะเนี่ยก็บ่เข้าขามกว่าจ่ายในจึงเปิ้นก็เตรียมตอบมันภาษีพรบหลุดกาวค่ะเสียมเจิงหนังในค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขาให้ฮับผู้ไว้เทียงกําหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะสืบหรือเฮาเลยจะถอมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันเทียงหนึ่งหูก่อนค่ะพี่น้องเฮาเขา

อ๋อค่ะยันค่ะเจ้าสายเปิ้งห้องไว้ค่ะนะเอามาฝากตวนจุถึงพี่น้องขอนย้อนกันเข้ามาเลยเพียงความแทงตั้งนําตั้งหลายที่อําได้เปิดปันย้อนน้อมเหียนําค่ะย้อนบ่ว่าข้าวยามเฮาค่ะมดเซ็งกว่าเหย่าในค่ะพี่น้องเฮาเขาย่าก็อย่าลืมค่ะย้ําพ้องตะเหลียวค่ะกว่ามาไปต้องเซ็นตาสายตางอย่าไปฮอรถเพิ่นเหียนเผียวย่าก็เฮ็ดถูกแม่นจําหนังปักเปิงมามีก็เดเตอร์แคมลีเฮาก็รถเพเปิ้นก็รถเพเจิมจึงหนังในค่ะฝากตวนจุถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขากูก็กว่าไหลไปไหลก็ให้รถเพเข็นนะคะให้มักมีรีเปลี่ยนกันกูก็กูก้นค่ะตอนตาในวันในสังเสวะพี่น้องเขาถอมยาอ่ำหั่นจะเอ๊ะใครถอมเทียงเอินเนี่ยก็เมื่อพุกมาจังขึ้นมาหกมาทุบจำกันเทียงตอนตานี้วันเมื่อในผัดยันปอมไปปีๆน้องๆเขาเขาเมื่อกว่าก่อนจังขึ้นมาหกมาทุบจำกันเทียงค่ะอ๋อผัดยันเมื่อก่อนค่ะนะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปก่อนจะหารือการส่งออกกุ้งและปลากระพงในวันพรุ่งนี
7: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรประมงและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยมาเลเซียขอให้ไทยเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไก่อาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผักผลไม้และเนื้อสุกรซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียจะมีการหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยฝ่ายไทยยืนยันถึงความพร้อมหลังได้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียและคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นภายหลังการหารือชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีการปราบปรามการทุจริตวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมย้ำกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ
8: ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่ม

0: กป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันมีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆมาริชโยรายงาน
1: ศาลออสเตรเลียเลื่อนพิจารณาคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกกล่าวหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังอัยการและฝ่ายจำเลยหารือแนวทางยุติคดีและนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนี้
2: ศาลแขวงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยเริ่มหารือเพื่อหาแนวทางยุติคดีผู้พิพากษาคีแลนกิลลิแกนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมีนาและนัดหมายกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนางสาวมีนาถูกจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่มีนัยยะสำคัญทางการค้าซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ

โมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือภัยพ่ายน้ำใจไทยคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องนำนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นั่นคือเพลงภัยพ่ายน้ำใจไทยผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเบญจเพสนะคะปี2481ชื่อเพลงความดีคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์

นั่นคือเพลงความดีคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเพลงผลงานของพลตรีโลวจิตวาทการในละครเรื่องเบญจเพสปี2481ค่ะชุดต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักมี2เพลงที่เราจะฟังเริ่มด้วยความรักเหมือนควันบุหรี่ผลงานของครูแก้วและครูนาถถาวรบุตรค่ะผู้ขับร้องเพลงนี้คือคุณสมชายตันกำเนิดและคุณละม่อมกมลวาทินความรักเหมือนควันบุหรี่นะคะและอีกเพลงหนึ่งความรักเหมือนเมฆฝนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะเป็นผลงานของคณะจารุกนก

พลงที่เปรียบเทียบความรักสองเพลงจบไปแล้วค่ะความรักเหมือนควันบุหรี่และความรักเหมือนเมฆฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงครวญเพลงนี้คุณสุเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2544ค่ะผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลิ่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อครวญถึงรักแล้วมีการบรรเลงในแบบสังคีตประยุกต์ด้วยดิฉันไม่ทราบชื่อผู้แต่งนะคะเพลงที่สามครวญสวาทผลงานของครูอกวีสัตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันสามเพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยครวญ

จบไป3เพลงแล้วนะคะครวญสวาทที่เพิ่งจบไปนี่ก่อนหน้านั้นก็ครวญถึงรักแล้วก็ครวญคราวนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์เพลงผลงานของครูชาลีและครูสมาน2ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงถ้าฉันจะรักต่อด้วยถ้าฉันจะร้องไห้เพลงนี้คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณทวีสุขทองถาวรคุณทวีสุขนี่ก็เป็นนักประพันธ์นะคะเพลงที่3ถ้าฉันขาดเธอเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนค่ะแล้วก็จะต่อได้คุณชวรีช่วงวิทย์เป็นผลงานของครูสไลไกรเลิศนะคะส่วนทำนองนั้นครูสไลนำมาจากเพลงญี่ปุ่น3เพลงในช่วงนี้ค่ะ

จบไป3เพลงแล้วนะคะถ้าฉันขาดเธอถ้าฉันจะร้องไห้และถ้าฉันจะรักเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ก็จะเป็นเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงแรกคือทาสทรมานผลงานของปวรานนท์เพลงที่2ทาสสวัสดิ์โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้คุณสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้แต่งและทาสประเพณีโดยคุณเพ็ญแขกาลจารึกผลงานของเบนจามินนะคะ

สุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายน้ำสายใจโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตัดจินดาต่อได้สายน้ำพึ่งต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขและคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะจากละครเรื่องผาคำรณเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสืบสานภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไออาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种蒙莫吉豆沙古纳旺子泰豆提乌啊到着北雪浪这浪lũ xua tù xa lùng đầu bế hải nền môn
2: Grab gom băng khôn bà Tuya rát chà thi đà Phra sà đệt sù phá Buông bà chà râm hai khuôn Nà nà phra gò lê nì yà kịch Này đồn chịch thao vĩnh huồn Thúc ráo เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
6: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: 雄鸡多了做了一种梦，不多做被梦了却被救。
1: Châu tua dũa tăng đau mông, lũ lán màu phùa, châu tua chẳng há tua dũa trồng trò tăng đau mông, chuồn đờ. Na vắt bụ phá ràm, mũ thi chàng, tầm bồn rìm tai, âm phơ mê rìm đợt lũ xến tranh mày. Chuồn nú tỷ cậu plau, chuồn nú tỷ cậu chàng, lũ cậu hình đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Nhó chua nú tỷ cậu plau, lũ cậu hình đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua.ยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังแสงหาจอนชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงชื่อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเก่าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังแสงหาจอนชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูchồng ó chén chứ bùa trầu chậu chua dúa mua rồng chém láo xà máy tua hù xua tăng sến há dúa mua chó nạ trẻ me ban phè chan dúa sứ tư nắng trồng trò mông chùa suốt lâu say nú tì cầu sang lú cầu liên đu chồng ó chén chứ bùa trầu chậu chua dúa mua cải thoตัวหูซัวปังแสงหาหยัวมั่วจ๋อตู้หลัวแมนแฟชั่นหยัวซื้อตือหนังจงชอมงจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายุนจงตัวกงหน้า

ย่อรองอีจงนะสกุตีนิงจังสวดเล่าจนวันอังคารนู้ตีเก่าจื้อลุจัวลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจับจัวมานู้นัวกุญยังจัวลีซาบเล่าตุจ้ากึกังนู้นัวย่อร่างโฮปิกีย่อนยังจัวลีซาจื้อตุจ้ากึกังปิกีย่อนนั่งชงนัวย่อนยังจัวเน่งชงมานดักนัวกุ้มเบาหญ้าเสงห่างรองซาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดอกลูกเสงเชียงใหม่ตวนจื้ออีจ่องนาซึกตินิงจังสวดเลอวันได้นัวจะยัวถออีจ่องนาซึกตินิงจังสวดเลอกึเมงกังลูไซฮางกังลูนงยอซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทอ AM อีเชียงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอัดช่องดาวจัวสวดเลอกึปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดักลู่เสงเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์เนาะเออวนได้นัวเจกูกู้หวังฮาจาชาฮาตาสวดเล่ายูรุนทุกุย่ออวพงยื้อเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาอวนได้นัวเจกูโตมัวลอวือเสงท่ออีร่างลูจากือลุ่มเบฮาตาก็เด้งกูเจียดาจะลูจอจัวสวดเล่าเตานงกงกีลอเจตั้งเล่ามาส่วนสนัวเจกูยัวจอกังลูมัวอีจังสุสือคือหาดซูนดอกจอ SMS จัวจะลูถังจัวไปอีจงนัดสุกุตินิงจังสวดเล่าเตาเป้าอ๋อมันยอดจัวนุติกับไปลูจัวลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวกึดเท้าลูนัวตัวหนุดจื้อคือหูอ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นิยอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาเนื้อจวนเต่าลูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกู้เต่าจื้อฮาตามั่วจอต้นแห่งกึปวดสั่ง SMS จัวคือฮาซุนเต่าจอใบสั่งจราจรคือค้างชำระหนอมาจอมิชาชีพกู้เตาสั่งจอข้อความดอกตูมหมายเลขโทรศัพท์ลอสยาตูมเบอร์สุต้องคือชื่อคุ้นเคยซื้อเลขตู้ RTP มาโยฮาตาอายุสร้างมงจัวจอไปเสียงฮาตาท่านมียอดค้างชำระอีทิเกตหนออีทิเกตมาโปรดชำระหนอโปรดชำระที่เตปัวหยวมัวปัวเตหมายเลขธนาคารเต้นเดาจัวแนบมงจูตูลิงนวเนอมาปัวหยวดลังจาจัวจอต้นเองกึงกลางมงชวนจัวตรวจสอบรสยอชำระค่าปรับหนอจวนตูลิงเดาโยหาตามัวจอลิง SMS สั่งตัวจัวสวดเล่าลิงนัวมาสวดเล่าจะชอบนามงจัวตูลิงเดาเนอมาปัวหยวชาวจะข้อความทรงอย่างไรเกิดตั้งกูฮาวหาตาท่านมียอดค้างชำระอีแท็กอีทิเกตโปรดชำระที่แต่หัวมั่วตูลิงย่อต่อก้างอ๋อย่อตาไม่ต่อมุงจัวตูลิงเดามั่วเป็นสื่อเกยหัวตั้งหญ้าเนาะฮ่าย่อเถากือไม่นามุงจัวตูลิงเดาเหล่ามาย่อตาอยู่จื้อเป้าหอเอยู่จะเลยหยวกกี้เต่ามุงจัวเหล่าตูลิงคือจอมิจฉาชีพพวกสร้างตัวเหล่ามาหัวจู่เต่าจ่อมาตูลิงเต๋าหออยู่จ่ออยู่มงจวนเต๋าอีลูเว็บไซต์จัวคือจอมิชาชีพพวกออกแบบคือมั่วลุ้นใจมั่วทรงอย่างเลยจอระบบใบสั่งจราจรคือย่อก็ตาล้อเลยหนอมันชุกจัวแสดงข้อมูลซื้อเลขจอเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถลอสยอจอข้อหาห้าจอหญ้าอังไกค่าปรับหมอมาปั่วยัวอัวจัวมั่วความน่าเชื่อถืออวนได้คือยัวทางจ่าอยู่จอข้อมูลส่วนบุคคลซื้อเลยอยู่เลยข้อมูลอยู่จอข้อมูลบัตรเครดิตลอสยอจอบัตร ATM บัตรเดบิตเต็งเต๋าเนอะฮะปั่วอยู่กว่าอยู่เทจอหญ้าเต๋าจอคลาวด์เต๋าจอเว็บไซต์จัวคือปั่วอัวลุงเต๋าฮะ
มาเนาะจวนเต่าจ้อนหลุกจื้อสำนักงานตำรวจแห่งชาติกูเตาฮาลิหนูห้าฮาตาจื้อมั่วอีจังนโยบายเนาะจวนเต่าจ้อหนุกจื้อสำนักงานตำรวจแห่งชาติปั้วจื้อมั่วจ้อนนโยบายคือยัวลูทวงจ้องไงค่าปรับลอสยอฮูจ้องไงค่าปรับเต่าจ้อไปเส่งสวดเลยผ่านจ้อระบบ SMS หนอลอสยอผ่านจ้อลิงก์ลอสยอ QR code ปั้วจื้อมั่วกันคืออยู่สั่งจ้อข้อความดาวตัวจ้อยูเต่ายูทูบเบอร์สุดตรงหนอหมายเหตุหาตาเล้งคือเต้าใจจ้อข้อความส่งเล่งหนัวฮู้จ้อใบสั่งจราจรหอดสร้างตัวจนเดาก็เลยเดา SMS ลอสยอนเดาก็รู้สู่ต้องเดาจอข้อความมาหนือยอดจอมิจฉาชีพอวดตัวซื้อเนอเอเจอร์ช้อนามมงจวนเดาดูลิงก์ลอสยอดเจอร์ช้อสแกน QR code คือจอมิจฉาชีพวัวสั่งตัว5จุดช้อกรอกจอข้อมูลส่วนบุคคลลอสยอดข้อมูลบัตรจวนเดาดูลิงก์เดาลอเลยอชื่อเซ้งมายัวจุดเตาชื่อเซ้งยอจอข้อความคือผู้หาตายัวจูเตามั่งมั่งเทจ้อนี่หลีหาตายอดจุดเทแต่ยัวมั่วจ้ออยัวอวดจัวมั่วผลเดาจู้กีใจหลอดสยอยัวอวดจัวยุดสู่จู้กีใจห้าโนมาขอหน่วยหอมมิดฉาชีพอีเฟ่งอีปัวเฟ่งเลยหรอเอโยฮาตาเล้งคือสังชวนจัวห่อฮาตาปัวมั่วจ้อใบสั่งจราจรค้างชำระหลอดสยอปัวมั่วจอมไปสั่งจราจรใต้หนูอ๋อมามั่วเป็นสื่อคือยัวชวนจัวอันเต่าจู้เฮากีทางการเจ้าเล่ยหนูย่อมั่วเป็นสื่อคือยัวชวนจวนเต่าตัวแอปพลิเคชันทางรัฐมงเต่าจวนเต่าเมนูบริการทั้งหมดมงเต่าจวนเต่ายานพาหนะมงชวนจัวจอตรวจสอบใบสั่งจราจรหนูมันยอดส่วนเต่าลูกแอปพลิเคชันทางรัฐกู้มั่วเป็นสื่อคือยัวชวนจัวจอใบสั่งจราจรเต่าฮะเนอเอมั่วเป็นสื่อคือยัวชวนจัวฮะเทคจ้องไงค่าปรับจู่จัวลูกแอปพลิเคชันหอหน่วยลูกแอปพลิเคชันที่อียอแอปพลิเคชันทางรัฐอ๋อหัวยอหัตาลิงคือคือจื้อเจ้าสือลูกแอปหนัวมั่วเป็นสื่อคือยัวมงสือเต่าส่วนเต่าลูกแอปพลิเคชันโพลิแคร์หนัวฮะลูกระบบใบสั่งจราจร PTM เต่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาจ๋อหนูจื้อรัฐบาลปวกกู้เตาหาเลยหนัวจัวจ๋อไปเส่งชดเล่าหาตาชดเล่ายอหาตาไม่เตาใจจ๋อ SMS ล้างจื้อหลอดสุยอจ๋อข้อความล้างจื้อกู้ซื้อยัวจู่เตาสังอ้วนได้ชวนจวดตัวรงหอเอเลยมั่งอัวเจ้าเลยคือจ๋อข้อความเดาหามาอยู่สะเลยจื้อเจ้าลังจ้าฮ่าอยู่สะเลยจื้อป้องหญ้าป้องจ้าหนอเจอนุนัวเจ้ามิจฉาชีพกูมั่วจ้องจ้องดาวดาวเกิดมาอยู่วัดล้างจื้อรออยู่เตาชวนจวดตัวจงอ้นได้เนอะยุ่นจงหาตายอมมั่วจ่อ SMS คือสั่งหาตาสั่งตัวจอยู่หาตามั่วใบสั่งคืออยู่จุดเตาเทญ่าเลยอู้เลยนัวเอยอก็จื้อมั่นใจก็ถูกเข่งของหาตาก็ปมมั่วจอมใบสั่งดาวก็ตามั่วเป็นสื่อคือก็อยู่มึงชวนจวดเตาชวนดาวตู่แอปทางรัฐอ๋อตู่ที่อียอตู่แอปทางรัฐตู่ที่อ้อยอตู่แอปโพลิแคร์ตู่ที่เปยยอตู่แอปใบสั่งจราจรPTM คือยอดชวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนอไปถูแอปหนูซื้อมั่วเป็นสื่อคือยอดชวนจวดเต้าอี้แรงเหล่าเอกูจอดหลุดถังคาจัวไปอีจงหนักสกุตีนังจังสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนูมาชวนซื้อหนูเจกูยอดจอกันลุจออีจังกี่หล่อสิจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อสิอัวกี่ชวนซื้อมันยอดชวนเต้าร่างหนูยอกกูยอมัวตาตาฮานีหน้าออตูร่างซัวพังเสียงคือลุไปหาตาอยู่หายมองหนอจะหลุดจอจัวสวดเลยเต่านงกงกี้รอใส่อัวกี้

马祖文子努这古月早干路摸一张数四个哈祖叫黑苏纳老师要叫rùa họ cho rùa cứ nhó chuồn đầu chốt lấy nó cho lù thẳng rùa bấy suốt lờ tàu báo hà ta nhó chuồn tặng sự nua hú tới chờ thái cu tàu giữ hà ta mua cho tuấn hèn cứ tàu dài cho căng mò cứ do luôn đầu cho rùa cứ nhó chuồn đầu chốt lấy lo suy do bố hú ua SFTS cứ do mua cho tuấn hèn cứ tàu dài cho căng mò nua nhó chuồn hú tới chờ thái cứ yên lên đầu chứ cho bấy lên ế bùa châu xa yo chữ linh lờ yo hà ta thầu cứ tao dài cho căng mò nua mà yo ua chua cú cú ý chì ha cho kết lượn cứ nhó chuồn tao yu chân sáng mà nê yo kê mua bánh sử cứ yu run rang chú khăn cứ yu bùa châu xa tao nổ yo hà ta lên thư cứ chứ hà ta mua cho ruột lấy nua chế chứ xó mùng có nơ hà chứ xó mùng mua ua chú quật tờ vì hà ta nhó chuồn tao cho ruột nua mà nếu mua ý cho căng mò dòng chai hình nhó cho hú nó nhó chuồn đầu tu nụ chứ cứ nhó chuồn đầu xâm nắc วิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกห้างยอดส่วนต่อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกู้เตาตักต้วนถั่วตักโซหูเฟซบุ๊กหาตาโยหาตามั่วไข้สูงห่อสุขั้นคือจอเกล็ดเลือดนือต่ำลอสยอจอเกล็ดเลือดนือไกลเฮงลอสยอหัวซิลเวอร์ฟีเวอร์วิดหนอมาลอสยอจออาการคือปัวหัว SFTS โนมามั่วสาเหตุลอสยอลูกเฮาเป่าลุงเดาจอจอรัวคือยอดจวนเต่าจอดเลยหนอมาชื่อเซ็งต่างสุดหนัวยอดจวนเต่าไปเตะเฉาไทยมากูมัวจอรัวเลยคือชื่อเต่าชื่อเต่ายอดจอกังม้อคือชื่อเต่าเห็นยอดจวนต่างสุดหนัวฮะต่างสุดมานึกว่าอยากอีจอกังม้อคือตุ๊บเป้าลุนเตะเคิงเกาเก่าชื่อลุชงเข้าลุนหนัวเหล่ามันชื่อฮาตามัวยอดจวนเต่าเตะเฉาสัวเตะเฉาชื่อเป็งเตะเชอร์เกาหลีใต้คือยอมั่วลูกเขาเป่าลุนเต่าจอจั่วคือยอดจวนเต่าจอดเลยหนอเอต่างสุดนัวยอดจวนเต่าเตะเชาชัวมากุ้นจื้อหาตามั่วจอจั่วคือยอดจวนเต่าจอดเลยหนัวคือสวดเล่าเต่าใส่จอกลางม้อนัวหนอหัวยอดสู่หูเตะเชาไทยเตะลูกเขาเป่ายอดจอจั่วคือยอดจวนเต่าจอดเลยคือลูกคือยอดสีน้ำตาลเราสุยอดสีอังหนอสีอังคือไปสวดเรายิ่งเป้าทรงหอมายอดส่วนเต่าศูนย์กู้เตาอัวพวกกูเตาเจ้ามงชวนจัวเดย์หลุดลัวช่างลู่ชงมากู้มั่วรายงานซื้อหาตายอดสู่หูเตะเฉาไทยต่างสุดนัวมากู้มั่วจอต้นแห่งคือเตาใจจอกั้งม้อเต่าตูจัวนัวกู้ยังเล่นเต่าซื้อเจ้าไปเล่งเอเต่าปวดสู้ซานเหล่ายอดซื้อเล่งยอดลุ่มเต่าจอไวรัสกู้ยอดจวนเต่าจอจัวนัวมาป้วนซื้อยอดจัวชัวชัวพังหูเตะเฉาไทยหนอเออวัวจัวมัวเป็นสื่อกู้ยัวปวดสู้ซาเต่าซื้อเซ็งยอดยอดจวนเต่าจอต้นแห่งเหล่าเราซื้อยอดจอต้นแห่งกู้มั่วพุ่มต้านทานเจ้าย่อจวนเต่ายูรุจีฮัทเจ้าต้นแห่งคือยังมวดอีถูกกังม่อเรือรังย่อจวนเต่ายูรุจีเหล่ามายอตาเล้งตือคือย่อเจ้าต้นแห่งนัวแต่ย่อจุดเต่าเจียงฟังยูถูกแข่งตัวจงอ๋อย่อเถ่าคือยูเต่าใจเจ้ากังม่อหนัวเหล่ามายูอวดจัวยูเลยูกุ๊กอีจีหนอยูกุ๊กอีจีฮะจงอย่างเลยคือยัวมวดย้อนช้างเต่าจวนเต่ายูถูกแข่งฮะอวดจัวยูจ่อเกล็ดเลือดเนื้อต่ำจอเม็ดเลือดขาวเนื้อต่ำห้าเราสยอมมั่วจะเจ้าหนอหัวยอหาตาย้อน
จวนเดาจอต้นเฮงเราสิยอดได้ถูต้นเฮงคือมั่วอาการรุนแรงมาอยู่อวดจัวจอระบบอวัยวะคือยอดสูหูอยู่ลุกจีอวดลังหนูล้มเหลวเอมั่วแปงสึกคือยัวปวดสู้ชาเตาห้าโนมาจอกางมอหนัวกุยอีถูกางมอคือเจ้าชายช่างเปล่ายอดจัวหูได้เฉิดท้ายดอกหนัวห้าเอโยฮาตายอดจวนเดาจอดเลยหอยอฮาตายอดซัวหูว่างหูเจเล่งถือคือหยุดเลยห้าหยุดชื่อห้าโนรอจอชิมล้อหอยอฮาตาเล่งถือคืออยู่ห้าโนรอมั่วเป็นสื่อคืออยู่จ่ออยู่มั่วตูโจกหูหอมั่วตูโจกหูจ่อมงกลางเกลจ่อมงจัวโจกหูเนอะเอหยุดเลยหมังมงก้อมงเพลือหอหอยยอฮาตาอยู่มงจูต่อเต้หอเอลัวเต้เล็กห้าเต้ชิมล้อคือหยุดจูป้าฮาตาซอยยอเล่งถือเลยโนมาจุดช่อมงก้อนเนินแทนใจสั่งเต้นหนูตุยูเตยัวเตาใจจ่อกังหม้ออัดเลยฝือห้าจุดทางเลยหนัวซื้อหัดเจงมั่วเป็นสื่อคือย่อหัดตามงก้อเอมงก้อเจ้าจ่อรัวคือยอดส่วนดอกยอดเลยห้าจ่อชุมล้อมาหัดเจงมั่วเป็นสื่อคือเตาใจถูกกังหม้อดอกหนัวห้ามาสวดเลยยัวเตาเจงฟังตัวเจ้าหงอเต้นนัวกูกู้จัวมั่วจังสู่สื่อหนัวจะลู่ถังคาจัวไปอีจงหนาจื่อคือตีนังจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกุโยมัวจอฟัวจวดเลยนางจะหลุดถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมานู้หนัวจอหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเต่าต้วนหัวเต่าฮาตาโยมัวนางกูยิงเล่นเต่าเจ้าเจ้าเฝ่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้เฝ่งเต้าย้อนนางอยู่ลู่ยอดจวนเต่าลู่เสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮันลู่เสงเพชรบุญฮันดอกลู่เสงน่านฮันลู่เสงอุตรดิตถ์หนอเอฟจูจานุนวลย่อกือยังเล่นดอกเนงเก่าอ้อสูเนงเก่ายางองศาเซลเซียสฟัวจูกูย่อกือยังเล่นดอกไปเจ้าสูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยังเล่นดอกเก่าสูเนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจวนนุติเก่าจื้อสูนุติเก่าหยีลู่จวดลินโตหนัวอยู่มั่วนางกือยังเล่นดอกยางเจ้าสูหยีเจ้าแฝงปัวย่อจวนพังเก่าเต้อยู่มั่วนางลู่ลู่ย่อจวนเก่งขอชอบมาชื่อเซงยอนยอดจัวนุติเก่ายางจูนุติเก่าหยีมาหยัวมั่วนางลุนเตาเหงหนอเอสวดเล่าหยัวเตาเจงฟังฮะยอดจัวนุติเก่าจั่วจูนุติเน่งเก่าลุจั่วลินดูกูหัดเฉงมั่วนางกือยังเล่นเตาเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวเราสุยอดจอดเล่นนางหยัวเจ้าจอหนอมากูปู่เตาหัดตาอ้อนู่นัวหัดเฉงมั่วเล่นนางเตาเหงมาสวดเล่าหยัวเตากี้มองจั่วขอตื้อลอยัวเตาเจ๋งฟังอยู่ถูกแข่งตัวทรงห้าอ๋อเตนุนัวกูจัวมัวเจ้าฟัวจวดเล่นนางเจ้าลุดถังขาจัวไปอีจงหนาจะกุฏิเล่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อมาย้อจวนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวนางมอฉังตัวกู้กู้ลอยอินดูเลยอ๋อกู้มอเกลียเนอเองย้อจวนเดาไม่เต้ใจจอนี้ฟัวจัวทรงเลยจังเราช่องเดาตัวกงกี้ลอยเตาจวนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวลอยสุยอนเดาสู่ต้องตัวกงกี้ลอเซตาวจวนเต่าตุงเบอร์สุต้งศูนย์ชื่อเป๋อออช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อเอี๊ยปลาโนเจกุยัวจอกังดูเต็งเต่าเต่าเด็กเป๋อีจงหนาจึกตีนังจังสวดเราฮะมาจวนซื้อหนัวเจกุยัวลู่มั่วอีช่างสูมองตัวจะลู่สังจัวอีจงหนาจึกตีนังจังสวดเราเต่าเป้าอ๋อมาทุกือสังช่างสูมองตัวหนัวหูอัวส่งเก่งเสงลีย้อจวนดอกลูกจอกขุนช่างเคียนดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตูตังสุเน่งย่อหน่าหวังเน่งหน่าหวังเน่งตูตู้หนอคือฮูอัวครูเจ้เสงลีย้อจวนดอกขุนช่างเคียนดอกลูกเสงแจ้งใหม่มาหนึ่งเตาตังสุเน่งจวนนุ่งตีเก่าเปล่าลูกจัวลินดูเฮียงอ้อเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัว
มาจอกุตี้ปัวหยัวจอมุงฟงกังลอสยอจอมุงรายจวนนุติเก่าย่างลูจวดลินตู้หนัวชื่อเซงยอยมัวจังสูหนัวสังจัวตู้ยอกจื้อเงียตู้เสงท่อฮักจอดลังลาวคือยอดจวนดอกลูจอปงนกดอกลูเสงเชงไฮตังชอตัวซื้อจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวจองเก้าหมัวยอกยี่ฮักจอมเบิร์ตังชอตัวซื้อจืดตัวเล้งทึมเบยอสังจัวจอกุตี้เสงมงลีคือยอดจัวชดชวนลูจอชดชวนลูเสงท้องเผาหูเตะเฉาไทยตังชอตัวซื้อจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวจอเน่งจางหอตังชอตัวซื้อจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวจอชายจ้าว้าวจืดหันชายว้าวกืนชายว้าวตี้ตังชอตัวซื้อจืดตัวเล้งทึมเบยอ๋อสังจัวจอรัวเรย์จืดหันดอกพังตุ้งยังหลอดสีหอพังชายว้าวตังชอตัวซื้อจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวจอพงยือคือเป้าจูตู่ตังเสือเน่งคือยอหน้าหวังเน่งตู่ตู้คือลุ่มใบหูอัวครูเรย์เสงลียอดจวนดอกคุณช่างเคียนดอกลูดแสงแจ้งใหม่นัวโยฮาตาไม่เล่งถือคือเป้าจูครูเจสแสงลีคือยอดส่วนดอกคุณช่างเคียนดอกลูดแสงแจ้งใหม่มาต้วนรูปังใช้ปังลู่อ๋อเจ้าเขียวจั่วปุ้ยยัวตัวจืดจูไม่เบยหาจืดจูไม่ลูดแสงเราปุ้ยเตาใจกินโซชาเลยมาสู้ต้องจั่วกูถอวยอีลูชัวสั่งท้องเผาจั่วสวดเล่าเตาเป้าเตาหนอเอต้วนรูเจ้ากุฏิปัวปังใช้ปังลู่มาจ่อคือตีปัวหยัวอัวหยัวเจ้ามึงฟงกังหลอดสยอดเจ้ามึงชายจวนนุติเก่าช่างลุจวดลินดูหนัวเอตุคือสังช้างสูหนัวหูอัวจงเก่งเสงลีย้อนจวนดอกลู่รอขุนช่างเคียนดอกลู่เสงเจงใหม่ยอดตุสังช้างสูหนัวเจกูกู้จวนมัวช้างสูหนัวจะลู่สังจัวไปอีจงหนาจืกตีนึงจังสวดเล่าเตาเป้าเลียงหนัวซื้อไอจวนจื้อหนัวเจกูหยัวจอกังลู่จออีร่างกี่หลอดใจจัวเป้ยอีจงหนาจืกตีนึงจังสวดเล่าเต้านงกงกี่หลอดใจอัวกี่จวนซื้อฮะมันยอดจวนเต่าร่างหนัวอ๋อกูยอดถอต้วนเต่าอีตูพงยืออ๋อก็หัตตาก็ยอดอีตูจื้อเจ๋ยอดจวนเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่เอก็สังนงอีร่างสัวพังเสียงหัตตาโยวือจัวจุกินยอก็เอทอมอฟีจัวก็ทุพงยืเต่าจูก็นงอวกีห้าหน่วยเจกูกูมงชาเต้ามาลีเสียงย่างร่างสัวพังเสียงหัตตาโยวือจัวจุกินยูก็เหล่าเจกูโยมัวร่างสัวพังเสียงหนัวยอดลู่จออวกอนละตูห้าจอจัวไปสวดเล่าตองถูกก็นงกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้เออีปลาโนเจกูเลยมั่งจอกังหลุดเต้นตองดังดอกสวดเล่าเนอะไม่สวดเล่าย้อนสวดขอเชิญตื่อฟัวจัวจงเลยจางเหล่าช้อนหนอกังสองดอกตัวกล่องกี้หล่อใจจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวอ๋อ

0: ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าจู้กีต่อกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดซูปูกังกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ลัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนา
1: เจ้าตัวละตัวคงเชียเป้เจ้า
2: เจ้าตัวหยัวปังเตามองลู่ร้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเตามองจวนเต่าลู่ฉางปัวสนามบ้าน3ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนูติเจ้าจูนูติจัวลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนูติเจ้าลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังเสงหาจอมชัยหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเล่าใช้นูติช่างลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังเสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเล่าใช้นูติยี่ลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วชัยว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังเสงหายยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเล่าใช้นูติจัวลูกเก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังเสงหายยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเล่าใช้สวดเล่ายุนจ๋องตัวกงเนอ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทโดยจะใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และงบประมาณแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยการขยายลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและหน้าแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองรับพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือถึงใต้จนถึงชายทะเลอ่าวไทยบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง6ปีโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 298,250 ไร่และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ถึง17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมการปกครองกำชับ878อำเภอเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เตรียมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
5: ายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับฝ่ายปกครองและนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนกรณีไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและไม่ปล่อยให้ผู้พักอาศัยจริงตกหล่นจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเน้นย้ำอำเภอพึ่งได้ต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจากข้อมูลการสำรวจถึงวันที่13กันยายน2569เวลา18นาฬิกาพบว่ามีการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศแล้ว 318,138 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั้งหมดกว่า29ล้านหลังคาเรือนครอบคลุม76จังหวัด และกรุงเทพมหานครโดยเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 271,240 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 46,898 หลังคาเรือนชนัญชิตาสังทองรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มการใช้ปากกาฉีดลดน้ำหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษการขายต้องมีใบสั่งแพทย์โดยมีผลวันนี
6: ้เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist ชนิดฉีดหรือที่ประชาชนรู้จักในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามการกระจายยาเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางยาพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

กย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

Artinya sẽ hoàn anime hơn nào để mà bị ma người ta ở đây thì chẳng tự nhiên sang ngày mà hơi lươn mi cha chị nghe ở đây là chỗ mà khá số đã bố thầm mà thì bị ma chẳng ngày của lâu ngô bây giờ hơi rửa ra sẽ đánh ngàn tâm đột hẹn cha ngày ở đây hơi sẽ đánh ngàn tạ đi tâm đột xây bơ ngàn thì là cứ nhạc bị ma ngọt thì đi bạc cả chẳng tự nhiên mà ngàn thì bơ ngọt hơi thì những người đi bị mang người thì đi à chen tới cho họ nghe à mất rồi à tận nó mà chen tới phần làm mong ngon bao nhiêu nghe à vô số mồ thì bao mang nghe à ít đó mong bây giờ là à vay cá sì nghe à vay cá sì bây giờ vô bị hoa sự phá sự mà mới gia số nghe à bây giờ số sự cố bây giờ ngô bây giờ vô cá sì thế nghe nà sự bây giờ nghe à thì bây giờ mong bây giờ là gia cùng mi cha chi thu mới đi vô vay cá sì số đây มีอันนี้ที่เรียกทอฟลาชงานอาทิบังงมันยาอาวุธผู้สูงอายุไงอาวุธสมุทิปบังอ่ะที่อาวุธไวกับเซนที่บุมาคืออามาคือจามอฟาตาบุรุงอ่ะปีขวานุยเบอร์มาได้ภาวะรับสายเยงอมันยังคืออ่ะอัติญาจามออัติญาคืออัติญาสติคือจัวไปชงอ่ะเตะกับใจยิบังอ่ะอามุสายามิชาชีไงที่บุมาคืองอนุยาเจ้าหน้าที่ที่รีแบงยังไงอันนี้ยังยากยังคือจะนั่งที่กว่าดูแลไงเงินบันเน็ตบันนาเที่ยวชมเกษตรสุดได้พบบาทแต่พวกว่าที่รีกว่าชิสุตุยสุแบงยังไงว่าที่รีถูกฝรั่งไงที่อย่างที่ถึงมาโง่ไม่ยังคือยากยังคือจะนั่งที่ไงคือกว่ากองการเงินไงมันก็ชื่อกรมบัญชีการแต่พวกว่าที่จะพบกว่าชิสุแบงค์เนี่ยคืออาบราติดทุกละมันก็ชื่อคืองบหนี้เจ้าหน้าที่กบขไงธนาคารก็เนี่ยคือมันก็ชื่อคือหน่วยงานกุมารเทมาแบงค์เนี่ยไงอาบราทุกละเนี่ยนั่นแหละที่อามาสัญญาวันเกษตรเป็นอย่างคือยันนั่นแหละว่ายุสิกุมารเทมาเกษตรเป็นยังไงอะไรบ้างคือนั่นแหละว่ายี่สมัยจะมายุสิกเนี่ยสนับดูวันเกษตรทำไงอย่างว่าจะมองมาคือเนี่ยคืออามยาช่อนทำตัวไงยี่ลายควายยี่ดวงอ่ออาจจะยังว่าเอาไล่แชทขวาขวานี่มันก็จะคือโทฟลามันก็จะนั่นว่ายี่ลิสโซฟลานี่คือกว่ายี่เว็บไซต์ว่าจุดยังไงกว่านี่ท่านี่มันคืออามยาดอามยาชุดตัวช่วงไงชาวคนก็ปีขวานาทุชิพัจจิตวงโอเป็นยังคืออันลี่ยังคือเนี่ยที่เฮาปัสยังคือถัดยุจ่าไม่ใช่ไงทำไมยังยากลุ่มมิชาชีไงลัตโซมาขาสุดมันไงมาลัตโซที่กูดัสโซก็จะสรุปมังงะมีอะไรบ้างเดี๋ยวชมติดไปมาติดทุกฝรั่งเยอะติดลีจะมาคือจะเชงอ่ะมาค่ะก็สมมติจังงะที่ถึงบางคนมันยังคือว่าที่ชมติดมังงะเป็นความนุ่งไว้กับเสียมังงะสุดเลยว่าชมติดปุ๊บบางคนมันยังไงมาคือยังคือติยาจำฝาตางะมาสังงะมันยังคือที่ยาไว้กับเสียได้มังงะงะว่าชมติดธรรมดาหลักสุดแล้วก็ติดทุกฝรั่งเยอะงะนี่แหละคือรัฐบาลว่าอย่างไรเที่ยวผู้สูงอายุแล้วบัตรมามางอผู้บาดกุมยาทิมยายึดจอมยังไงนั่นแหละคือสมัยเจ้ามาดงอนั่นแหละคือยึดข้อมูลสุฟราผิวขนุยมากู้มันยังงอบางอย่างนั่นแหละเหยื่องอนุยบาคือไทฟราเป็นไงนุยบาคือยึดบื้อดึงยังไงทายไรว่าสุฟราหรือไงอาจจะคือนั่นแหละยึดพิจารณากว่าเชื่อเป็นไงอาจจะคือยึดค่าธรรมเนียมงอกว่ายึดยึดค่าดำเนินการงอทำไมคือยิบผิวคือจวบไม่ยินได้ผู้บอกโอ้ใช่ไหมไงไงเฮียแบะจิตตัวแบะไงปีกว่าผู้บาดยิ้มหมื่นสมุยิ้มฉาสมุติเรียกว่างงไม่จะเห็นได้เลยยิ้มตัวสมุยิ้มหมื่นสมุติเรียกเบื่อใช่ไหมคือตัวเฉยเฉยช่วงไงอาทิขวัญนี่คืออาเมซาที่ยาสนักงานตำรวจแห่งชาติไงตโนไซเบอร์ที่เรียกขึ้นเนี่ยแจ้งเตยพลังงานสมุติประมาณห้าอาทิไปจะคือมาคือจำมือช่วงไงแต่เมื่อไรมาใช้ช่วงไงถ้าอยากยิบผิวว่าจะมาแจ้งเติมพลังงานเอาโซมุดเมื่อไงที่ผิวขว้างไงในระหว่างมังซึ่งไงทูฟลามังก็ชื่อว่าเอาจุดเผยชาชื่อยังไงทูฟลายังไงเอาเวลาว่าเลยยามังไงที่ธุรกิจยามังไงว่าลงทุนยามังที่ทูฟลายังไงนี่นะลงทุนจะมาคือดวงไงอาวุโมลังโง่ไม่ยันนุฟบาสละมาคือไงงอมือที่สมาสละมาคืออามิลังยีลุทุยลาไม่ใช่ไงอันเป็นคืออาวุยังคือไงงอฟบาสละมาคือยังคือลุทุยใช่ไหมไงผิวขนุจะปีนู30,000พันลุทุยลาโง่ไม่ยังไง
thì mà có bao nhiêu gặp mà cái nhà ngoài mở khoa nhiều xí một xí lì lì cái gì nghe anh bảo một số một cái bao nhiêu cái phụ bảo sao mà cái gì thì đi à lon thôi chứ mà cái gì xí nghe anh bảo nhà cái nhà cùng mi cha chứ mà cái một số bao nhiêu một số một thì bé mà cái nhà như thế này à thu phát như thế cứ làm mà ngọ lon thôi chứ mà đúng ngọ thế nhưng cái à một số một cái bao một số nhà là bán à ít xí thì đi cho quản lý cho mình nghe à thế nhưng cái à vô vay cả xe số đó nghe thu phát như mà sản nông à ngân ban để ban năm mà cái à ít ban hạt do mà nghe chơi phụ bảo thì đi phơi như cả mà cái chơi nói sau thì càng quản lý quá thì liên quan bao nhiêu người nên là thì làm nhá giảm nhá sẽ thu phát như thế này sau mấy chơi mà đúng ngọ bị khóa vô nhưng mà có bao giờ ít không một thời gian là quan số phụ lại email khoa như số phụ lại bên nhà à biết giờ mới chỉ chỉ giang à à thì bây giờ khoa nhà mà sẽ hẹn như bao nhiêu nhà ở chung một thì bây mà khơi nhà à mà khơi giảm một nhà bị khoa thì chỉ phát triển trong bây giờ à mà khơi thật như là âm mi thì là hoàn sai nhà phần mà ngon mà nó chuyển ngon mà khơi nhà nhà nhà khơi bộ khoa chuyển qua chuyển nhà nhà nhà khơi mưa chỉ là số khoa nhà thì bên nhà thì cứ giảm một nhà anh bây giờ nên là cứ mà người chủ mà người nhà số quạt cô là số là cứ giảm mà hơi nhau ý hiện số mu ý tu số mu thì do chuyện nghe anh nói số bộ khoa chuyện mà hơi cứ chịu qua người ta à cho nên thì chịu chịu qua chuyện nghe anh bảo hơi nghe số khoa nghe à bộ số mu bảo hơi nghe à mà hơi nhau hơi à thứ nhà giảm mu nghe à bộ phát sơn bây giờ hơi bộ khoa ta chuyện nghe à mi hoàn giải ngang bây giờ hơi à rất sớm ngang bây giờ hơi mẹ như bây giờ hơi cùng mi cha chỉ nhà hơi thì nhà bác sĩ mà nhà tân nội thì à chạy từ phố lá ngang thì đừng mang ngô bây giờ khi nghe à vô chung một lời mà nghe cho nghe theo vô à thật à vô là số thầm mà đa thì liệu nghe à mà sao bây giờ khi cổ lũ mỹ trả chi bây giờ mà nèo bạp à cho nó thi thả nạ khá ngọ cho nó thi đi khờ khai à vô yếu sĩ yếu mà thấp bố à quả chứ sẽ bây giờ thu phô la nghe à thì nhờ à mà sao ngô bây giờ khi nghe thì cho nó thi à cam phê phá nghe คือว่าอินทุฟลังไงเอามาสมวัติข่าวคือหมูเมียคือย่าเมียนี่ประเทศอาวายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นยังไงเอาเวลาที่ค่าประกันมิเตอร์มาเลียเป็นยังคือเอ็นมาคือยี่ข่าวคือก็ดวงอ่ะโซซิลีเอาวัตถุฟลังยี่ประกันเลียเป็นยังไงอาทิตย์เป็นยังคือผมชอบแต่ก็บ้าคือผมยี่ข่าวยี่ดูหมอตีจุบบ้าคือไงเอามาคือมียามงอบ้าคือที่ย่ามิใช่เช่นบ้าคืองูนี่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไงการไฟฟ้าเป็นยังคือในไลน์มิเตอร์ลีตัวสัตว์ตัวเลียเป็นยังไงกระสานสูงจะมั่งอ่ะที่แนวว่ายืนยันสิจะมั่งคือมีจะมีชีวิตชอบงะอันนี้เป็นยังไงเอามาสับเพื่อกลุ่มมิชาชีพไปยามาในรูปแบบไงมีจะมีความที่หลังอ่ะอันนี้เป็นยังชอบงะเอาเหรอไงมาคือที่เนี่ยจำฝาตั้งอ่ะเอาวันนี้ชีพพอเชื่อเรื่องชีพยังไงคือไงมาคือแต่งกับใจยิ่งกับคนยิ่งชอบงะอันนี้ชีพก็ฟุบว่ารู้ปุ๊บว่าบ้างไงทำไมคือทีเลที่เชื่อตัวนี้คืออาวุยุจามังงะธรรมะไทยงานสุดท้ายแบบเรื่องงานโนบะนี่สัตว์ว่ามันคือตึกระบะกุเลมันคือยี่แสนสมุนหัวยี่หมื่นสมุนยี่ล้านสมุนมันคือที่เลกุที่ที่กุเลมันคือดวงงะอาทิตย์บ้างคือมันใส่เห็นยี่บ้างไอชงงะกลุ่มมิชาชีพบ้างคืออาวุที่เสือคือด่างอะย่างอะเพราะว่าชิวก็มังงะธุรกิจก็มาตะปูที่ชิวมามังงะชิวของงะมาคือยังคือจำมองอ่ะมาใส่แขนยังเป็นยังคือเอาโทรศัพท์ของยังพอข้อช่วยของมังงะมาซื้อนั่นแล้วจะหมายสูงละมังงะมาสับปะโนยากกลุ่มมิชาใช่ไหมคือยากถูมาคือว่าหนังสือราชการงานที่เฉพาะยังยี่ปอเนาะฉาเนี่ยคือสูงหลังไงยากฉามาคือโนที่ยากหนังสือราชการของยังไงช่วยฉาก็ช่วยด้วยช่วยไงที่เป็นเฉพาะงานมาคือไงว่าอาชีพที่สี่ยังคือที่ถูกตัวยังคือไงมาแต่งกับใจยังไงชอบงานมาใส่แห่งยังไม่คือกลุ่มมิชาชีพคือด่างานที่ยังคือจะมาขึ้นยังงานแบบชอบงานมาคืออย่างที่ดีแต่จะมาฝากด่างานที่ยังคือผมคือมาเคลื่อนในแบบงานผมแล้วที่ผมคือผมยึดเขายึดโดดที่ดีติดตาด่างานที่ดีนานๆยังชอบงานมาอยากที่ดีขึ้นอย่างที่ปีมาที่ดีแจ้งตัวอย่างงานทำมาเรื่องมิชาชีพผมมางานทำมาคือทำมาที่ดีปีมาชอบงานเต็มบ้านเดชงอมันยังคือที่ที่มาชอบงานมาคือยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยางานมาคือเหมือนที่พวกกลุ่มมีส่วนถึงมาที่ดีใจเต็มพลังฮะเมื่อสังคมมันยังคือว่าถ้าเหมือนไปคืองานหลายพื้นที่งานเมืองฮะคือเรียกไปไงเมืองฮะคือไปเรียกมาคือ20%เพราะมันยังคือบางพื้นที่ยังคือ70%ที่เรียกไปงานอาจจะเป็นยังคือชอบงานว่าที่ปัจจุบันจะส่งงานจากกรุงเทพมาหานครงานที่เป็นยังคือมหาเรียนยังคือชดสิบเปอร์เซ็นต์เรียบๆงานอาทิตย์ยังคืองานอาวุโสบ้างคือยังคือจาก
กรุงเทพเลยมังงะภาคเหนือภาคอีสานว่าภาคใต้ไงหลายพื้นที่มหาเลี้ยงไงก็คือมหาลิศก็คือมาคือว่าเคยด้วยไงสาขาที่นี่แต่เจ็ดตัวละไงอันนี้เราบอกเลยคือชื่อสักเพื่อพวกกับบุเชอที่นี่แต่ละบริเวณไปมหาที่เรียกขึ้นเรียบไงบางพื้นที่ไงมหาเรียบไปว่าจะมหาหมอทุนมาไงมหาหมอผ่านมาคือสาขาแต่งอ่ะที่นี่คือพวกกับบุเชอที่นี่แต่ละช่วงไงไปคือก็ข้างไงอย่างที่เจ้าตัวหลังอ่ะอ่ะไปเหอะหามาทำไม่ได้ชงกันมึงฮะทุบไปเหอะเจ้าทุบเสร็จไปเหอะไงอาจจะหลับทุบไปเหอะแต่ก็ตัวคือชินเองมาชินเราคงงานเจ้ามึงฮะทุบไปเหอะมึงฮะแต่ทุบไปเหอะดึงหน้าบังงอเจ้าบอกกูดูซ้อมฮารุงอ่ะเจ้าอันยันจิกเลยไปเหอะชิจวนไงไปเหอะมากดอยู่มาดูแลสุขภาพยังไงมึงฮะลิซไปเหอะอาขึ้นยามีเชียงไงอาที่บ้านไม่ชงกันมาสักเงินแล้วคือมึงกว่าทุกข์กันนังอ่ะอาบอกชิวตาชิดาบอกมึงกว่าเดฟลาสูงไงอาทิตย์เราวันยาเนาะหน่อยอ่ะหมู่บ้านเมื่อไปตะปูจะสวยหมู่กว่าคือติดพลังงานมาคือว่ามุชมาหมู่กว่าคือแต่ชิฟูบุรังงานว่าวิญญาณทัดดีบุกลับมาง่ะแต่คนนั้นยังจะกว่าง่า

Tiếng nghe thì mà để sẽ hư avo sẽ có bắt đầu qua na sẽ quay lại ngay thì mà dù ngày mới thì mà bị mang ở thì sự ta chỉ sẽ cho ngang thì em xây sản năng vi thi giả sát ngay sùn vi chai ngay châu cha thì mà hư cho phó than ngay thì đan quay lại ngay thì mà hư vi thi giả sát than clinic ngay อาสัญญาแบบมังงูมันยังไงว่ายีเชื้อไวรัสมันจวงงานเอาเฉพาะเนี่ยคือคือมองไงด้วยว่าอันไหนว่าวัยแบบมังงูว่าอันไหนคือเอาทั้งงูเพราะแบบเนี่ยคือเห็ดไงเห็ดสุนัขไงเอทมันยังคืออันไหนชื่อพายุชื่อพายุงูมันยังคืออีอติอีกุดิโอวลาชิงไงอีชิปะเนี่ยคือลาลิงออกมาจวงชิงไงทั้งมังงะไอ้ที่มังงูไม่ยากง่ายชัวร์ง่ายอาวุยแล้วกว่าอันนั้นจะตัวยังไงที่แล้วเพราะว่ายี่ที่บีเอ็มมาที่ริซซ์มันก็ไทยยี่ไปใช่ไงยินดีทำพันหนึ่งเลี้ยงงูไม่ยากง่ายเมียยี่ไปเคยอาวุหลักโชว์ที่ผู้สูงอายุไงอาวุชมูที่แปลมังงะมังงะชื่อว่าอายุพูนต้านทานไงตายยี่มังงะไอ้ที่มาคือยี่อินนาไงที่เชื่อว่าพาอาวุละอันน่ะคือมาปะวะละพักขู่งูเป็นยังงอพักขู่งูไม่ยังคืออาวอติเชยที่เลยยืนหน้าไปชิงแง่แยกกางูไม่ยังไงเปรียบว่าด้านน่ะคือมาวะละพักขู่งูเป็นยังไงอาวอกูเดือคืองาอาวอกูเดือสวมังอ่ะอันมาคือที่เลยด่าไปชิงแง่อันที่ยังคือเกล็ดเลือดมาคือต่างยังอ่ะอันที่ยังคือเม็ดเลือดขาวมาคือต่างยังโดยเฉพาะงานอันที่ไม่ยังเปรียบว่ายาบะเฮงะเอาย่ากามาทะเลปะดาบะวะยาบะเฮงะว่าไข้เลือดออกช่วยดับยังไงย่ากามังะเอาทะเลปะดาก็มันจะชอกงะอามีคุยยี่เฮทะเลกะกุนยี่กะตุยไม่ใช่งะยาบะมังงูมันจะถือเห็ดไวรัสมังงะเพื่ออามาสัญญ์จอมมังงะชอกงะมังงะจกุลามันจะคือซึมวะโคทะเลจอมชิงะที่นั่นมังงะเมียเงงมันจะคือยากว่าสูสูเมียจะมังงะคือประเทศญี่ปุ่นไงอันนี้คือประเทศเกาหลีใต้ไงอันนี้คือประเทศจีนไงอันที่แปลงมันจะคือเอาท่านเมียคือจะเชื่อไงมันจะคือทุกผ้าไงคืออันนั้นมังงะอันนั้นคือมังงะอันที่แปลงมันจะคือมัสยาศูนย์วิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสทั้งพวกไงเอาท่านเมียที่ดีสูที่ดีศึกษาก็ลำไงอันที่เนี่ยคืออามาสาเอาท่านเมียคือไงคือเกล็ดเลือดไตมังอ่ะเมียนี่ไปเจออันน่ะคือข้อนี้ทะเลสลามังอ่ะเหนือมังอ่ะเอามาสองมันจะคือผู้ป่วยสาสนี่คือเพียผสมนี่คือหวัดซึสาวรสเชื่อว่าบังอ่ะหวัดซึสาวคนได้มังงูมันยังไงเชื่อคนแล้วมันจะคืองาวาตัวเชื่อไงทำไมคือเกิดจัดไวรัสไงที่เม็ดเลือดขาวต่างยี่มาตรงอ่ะอันนี้คือเกล็ดเลือดไตมังอ่ะยากูยิ่งไปคือถืออันน่ะอันน่ะคือข้อยิงไงที่ลีสลามังอ่ะอธิบายไม่ใช่ข้องาว่าถืออันน่ะฮือจะโซงอ่ะอันน่ะฮือโซงอ่ะมาคือเอาว่าอันน่ะลาที่ลีว่าคือความังไงอันน่ะว่ายี่คือธรรมจงไงเมื่อเหตุสุนัขมังไงเอาแต่ละอย่างเลยไปที่ลีแล้วก็ข้อยิ่งซื่อเสียมังอ่ะบีมังไงมังก็เตือนจำมันไปเช่นไงใจเย็นเวลาพักโค้งมันยังไงเปรียบว่าเอาชมูเอาชมไม่คือว่าอ่ะบ่ฮะญี่ปุ่นคุณกะเฮียนี่คือมาจงอ่ะอันนี้คือชินะคือมาคังอ่ะนะคือนะคือมียาชิงไงว่าโรคประจําตัวมียาชิบะเตียวลักษณะที่ผมบอกว่าว่าญี่ปุ่นคุณกันไงภูมิต้านทานมาอ่องไอ้ยังมันยังไงแต่คือมันจะบะคือผิวขาวธรรมะครูเปียคือไงแล้วคืออีเชิญมาคือที่ตีหน้าไปชิงไงพอตียังมันยังยากกะคาถาช่องไปชิงไงวกุดุวกุดุวกุดุชอชิงไงอันนี้คืออาวุธดูนางอ่ะก็ดีมีใจเหี้ยมังไงยากกะคืออากว่าไข้เลือดออกให้ตายจะช่องอ่ะอันที่ยังก็คือจะมาคืออาวุธเก็บเลือดมาคือต่างยี่หรอไงอันที่คือผมไม่เล็กข่าวมาคือเนี่ยคืออาคือเนี่ยต่างยี่เฉียงไงเอื้อเฉียงไงอันที่เป็นเนี่ยช่องอ่ะอาวุธอามาคืออันที่เนี่ยจำมังอ่ะอามาคือมุ่งสู้ช่องมังอ่ะอาวุธที่อันน่ะอันนั้นก็ชิสุเป็นไงอันนั้นคือก็คือกลัวกันมังไงเหตุด้วยเหตุมาแล้วมังอ่ะเหตุสุดมังอ่ะก็แต่เป็นคือที่เว้ยอะไรไงเนี่ยอะไรไงก็มันสักโกงอ่ะมันยังคืองอ่ะอะไรยิ่งสั่นยิ่งหวานยิ่งที่ไหนไปคือยิ่งชิดชิดสั่นไปคือยิ่งโอ้โหนั่งอ่ะเน้นแดดกว่าสีน้ำตาให้ที่ดูเราเฉยไงเป็นมาคือเห็ดสุดหน้าไปเฉยไงกว่าหนักคืองอ่ะ
ama ke zaman nga ma pakko punya ke avo kai ke yang nga avo ko di tuli suna bro nga pe kwa wo kai ke yang ngom nya nga ya ka se pa zo ba ke ami ku ya ji ke ka ku ning ka to isok kan ma ngwa re ma tili ate pi ma ga tili ha sa ji sha sha nga ha ti ba ngom nya nga ma sa ke ha yi wi la yi ji ke gula ha da sho nga avo sho ra ke ha ke bo nga ad ba ke ti te kwa mo la kwa nga ni me ba ke avo rai ka li su ngom nga ha to ja ma ra สถานีไงวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ไงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตัวอย่างง่าวชโคดานาสุติสระเหือคือบุญมึงง่าที่เนี่ยชาวงามาสับเบิ้มมือฮาริซึ่งมาคือด้วยอะไรกว่าเยอะไงมาคนเดียวมาดูแลสุขภาพยังไงมาคนเดียวมากว่าเชียงง่าที่เนี่ยเราลงชิสงมันยังคือไงมือฮาริยังคือตัดตาเนี่ยเชียงไงลงเชียงมันยังคือไงอะไรกี่อะไรก็มันจะเชื่อก็เชื่อทุกคนไงหลวงเชียงมันยังคือว่าโทรศัพท์กันยามาแต่ก็ถ่ายเยอะง่ะมันคืออันตรายยากง่ะอันนี้ยังคือว่าหลวงเชียงมันยังคือเอามาเยี่ยมมือตัวงอมันยังไงมือฮันลีเบอร์อากาศคือข้างงอนอะไรอย่างเงี้ยเบอร์เจ้าโอเยี่ยมมือเชียงงอนเจ้าหลวงเชียงเยี่ยมมือตัวบ้านยังคืออันตรายง่ะเอามาเป็นความหลวงเชียงยังคือเยี่ยมมือตัวเยี่ยมมือเชียงเบอร์ไงเอาว่าโอจะก็จะไปเขื่อนแต่หนาเนี่ยคือเขื่อนแต่หนาเงาะลักษณะเทียบแบบสงวนที่เบอร์แต่เยี่ยมมือกาแฟแต่ขวดพี่แม่แต่ขวดสังอ่ะอุติเลียบก็จะก็จะบอกว่าโหลดยูความหมายของว่าอุปติเหตุเกิดยามาคือมันจะเชิงอ่ะบางคนอย่างมาคืออย่างโหลดชุดสุพยาอัตยาติเลียจำหมดชั่วง่ะอันนี้บางคนอ่ะอุปชั่วได้ปีมามาคืออัตยาจวงง่ะบางคนที่ติดความมูลความง่ะข้อความสวัสดีครับ

0: Azo de manhã, tietê chegou e te
1: Ixi, não.
0: mea.

0: 的那种。
1: 啊，你只有我的命啊，我老了。
2: 呀，是子你是啊的妈妈哦。За ней закат, а туда...

Ah,

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับ